0: ในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี้
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
4: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0: ถแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
1: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
2: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
3: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
0: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝน ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อพลถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
2: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @ssothai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทย ร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบัสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
2: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผย อีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
0: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์ไปสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาท การแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20ขับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอิเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3และเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา9:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
9: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
13: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
18: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
17: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
18: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำรวจต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราในการประชุมในครั้งนี้ครับ
17: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
18: คร
17: ับ ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
18: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุม นะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
17: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะมีเส้นทางแนะนำไหม
18: ครับเราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยก็มีการซักซ้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
17: ค่ะท่านรองค่ะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
18: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับและเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
17: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
18: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
17: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
18: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
17: ค่ะ
18: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับ นานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีทวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
20: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
21: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
20: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
22: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบก องทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
20: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
3: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
1: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
3: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประเภททั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
1: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้าย
4: จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เล่าประเด็น
6: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
4: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอสอัดฮานอมเกรเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า180ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
23: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันและเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าใดทั้งสิ้นแล้ว
4: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
7: เลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
10: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
4: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้

ได้รับคำชมจากท่านที่อยู่หมู่บ้านแก่นพยอมและได้รับคำแนะนำว่าซอยเล็กซอยน้อยยังมีอยู่บ้างเพราะว่ารถใหญ่เข้าไม่ได้ขอบพระคุณครับว่างั้นโอเคนี่สอทอคนขยันของเรานะครับที่เราเลือกเข้าไปทำงานสมนึกอินหามาศจากบ้านแฮดนี่แฟนประจำขอบคุณมากครับวันนี้ก็แดดนะครับสองเมื่อคืนนี้ผมมานะครับปรากฏว่านะครับฝนขอนแก่นก่อนหน้านี้ก็ตกหนักพอสมควรนะครับก็ได้ปรับปรุงต่างๆให้เรียบร้อยอย่างที่ท่านเห็นมะนาวก็มีหล่นบ้างนะครับ6-7 ลูกที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับต้นเล็กๆนั่นแหละนะครับจากต้นมะนาวยืมที่บ้านเอานะครับเสียงนกเสียงกาก็มีอยู่ตามปกติก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้เป็นประจำจัดคนเดียววันนี้ครับจัดคนเดียวมีระฆังมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะสั่นระฆังแล้วนะตอนนี้พวกก็ตั้งขาตั้งไมโครโฟนอีกนะครับทำคนเดียวดีครับทำคนเดียวนี่เดี๋ยวนะตอนนี้ก็จะพยายามตั้งขาตั้งคนเดียวก่อนนะครับแล้วก็ขาตั้งเดิมนะครับขาตั้งที่ว่ามันไม่แงนนี่ผมก็มาแล้วคุณยายนิ้งนองคุณสุคนทิพย์เอกชัยพัทรสิริพันธ์กลับมาแล้วรับฟังแล้วขอบคุณมากครับรักกันเหนียวแน่นนะรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปท่านจำเพลงนี้ได้ไหมเนาะคุณนันทนาอินหลีนี่ก็มาช่วยสร้างสีสันในการจัดรายการภาษาเหนือเจ้านะครับ2วันที่ผมอยู่เชียงใหม่นะครับท่านก็มีความเก่งกล้าสามารถนะครับในการรับลูกในการจัดรายการวิทยุก็อยากจะชวนมาแต่ว่าบ้านไกลเหลือเกินนะครับก็ผอ.ยุทธศาสตร์หรือว่าผอ.แผนงานของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่เชียงใหม่เขต3นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาจัดคู่มาจัดเดียวแล้วนะครับกินข้าวยังไม่อิ่มครับวันนี้กินข้าวกินกาแฟได้ครึ่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยคงจะไปกินต่อละนี่คุณประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับขอบคุณสวัสดีครับคุณวิลาวิภาวันอิ่มเสมอคุณเล็กสวัสดีค่ะท่านพี่สวัสดีครับคุณวิภาวันอยู่ในแก๊งคุณย่าพาเที่ยวของเรานะครับคุณวันชัยตุ้ยร่วงมอบชอบกุหลาบมาให้ขอบคุณมากพร้อมกับบอกว่าชัดเจนครับแชร์แล้วครับว่างั้นขอบคุณมากครับคุณนันทนาอินหลีสวัสดีเจ้าเช้าวันพุธสดชื่นสดใสเจ้าว่างั้นนะครับนี่เสียงเจ้าๆนะครับก็เป็นภาษาทางเหนือคำลงท้ายนะครับเจ้านะครับมีใครอีกบ้างคุณยายนิ้งน่องกำลังรับชมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนู่นศักชัยที่รักษาเนาะที่อ่านแล้วเมื่อกี้นี้ทักทายมาได้ครับดร.วิวผมมองทางรถไฟที่ยกสูงเป็นไงครับตรงสามเหลี่ยมเหมือนมันบังทัศนียภาพเมืองครับเพราะงั้นครับก็มีได้ต้องมีเสียนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการพัฒนาบ้านเมืองของเราคุณนันทนาอินหลีฟ้าใสแดดดีขนาดเจ้าเชียงใหม่ก็คงจะเหมือนขอนแก่นขอนแก่นก็แดดนะครับวันนี้แดดจ้าเลยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงอุณหภูมิต่างๆให้ฟังนะครับให้ทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะวันนั้นคุณยายนิ้งน่องยินดีต้อนรับกลับบ้านวะไลพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะวันนั้นนะครับขอบคุณมากครับให้เห็นหน้าก่อนตอนนี้เนาะหลังจากที่ให้ท่านเห็นวิวหน้าบ้านแล้วพอสมควรให้มาเห็นหน้าว่าเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากที่ไปนะครับทางเหนือมาหลายวันนะครับนี่ก็เห็นหน้าแล้วพยายามที่จะใ
มองกว้างมุมกว้าง คุณวิภาวันอิ่มเสมอก็ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับทักทายมาได้ครับผมอ่านตลอดเวลานะที่ท่านทักทายมาก็อย่างน้อยก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจะฟังอยู่เฉยผมก็เหงาเหมือนกันนะเนี่ยท่านฟังอยู่เฉยแล้วไม่มีโต้ตอบอะไรกันนะครับหรือจะให้ฟังเพลงดีรักน้องพรไหม

0: ะฟังพอล้ำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับรักน้องพรสดใสรุ่งโพทองวันนี้อุณหภูมิกรุงเทพ27อุดร25อุบล26ขอนแก่นก็ยังไม่มีนะครับว่าเท่าไรเดี๋ยวจะดูมาอีกทีนึงนะครับก็คงประมาณ26นี่แหละนะครับขอนแก่นระดับน้ำของเขื่อนอุบลรัฐบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปกติเมื่อวานนี้ก็มีน้ำไหลเข้า19,750,000ลูกบาศก์เมตรครับปล่อยออก2,400,000ลูกบาศก์เมตรเมื่อวานนี้ระดับน้ำปัจจุบันก็ที่เขื่อนอุบลรัฐในอ่างนะครับหรือว่าในเขื่อนนี่แหละ 57% นะครับ 57% นี่น้ำในเขื่อนอุบลรัฐนะครับก็เป็นเขื่อนที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นของเราคือหน้าที่ของเขื่อนมีอยู่ 4-5 หน้าที่เท่าที่ผมฟังรวบรวมไว้นะครับหน้าที่1เก็บน้ำหน้าที่2ระบายน้ำหน้าที่3ก็ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าที่ที่4ก็มีพวกปลาที่สำคัญในการอยู่กินของพี่น้องนะครับคุณเอกชัยบอกว่าจัดรายการดีเยี่ยมคลายเหงาดีจริงๆครับสุดยอดว่าไงครับของผมก็พยายามที่จะโอหลากหลายรูปแบบมีระฆังมาด้วยนะลืมมีระฆังนี่ครับระฆังโรงเรียนขนาดใหญ่เลยนะครับนี่ฝ่ามือหนึ่งนะครับฝ่ามือหนึ่งตีระฆังก่อนตอนนี้ก็ไปปลดระฆังมาจากหน้าบ้านนะครับแล้วก็มาตีบอกว่าจัดรายการแล้วนะขอบคุณมากครับคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญฟังทางวิทยุครับพาหลวงพรมาด้วยเหมือนกันว่างั้นโอเคครับวันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีม่วงนะครับก็เป็นเสื้อปกติบ้านเรานี่แหละนะครับก็โอเคผมก็ทยอยที่จะใส่เสื้อของเชียงใหม่มาด้วยหลายตัวนะครับที่ซื้อมาตอนนี้อากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับก็เลยยังไม่ใส่ชัดเฉลิมหัตถกรรมเมืองเลยฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตกอากาศอบอ้าวเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอากาศสัญญาณภาพเสียงชัดเจนอาจจะกระตุกบ้างเป็นบางครั้งนะครับก็ขอให้ท่านได้ติดตามรับฟังนะครับและได้รับทราบด้วยเรื่องของอะไรอีกล่ะอากาศเมื่อกี้ขอนแก่นยังไม่มีอากาศนะมีเปิดไปก็มีเพลงผมก็ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตื่นแต่ที่สี่ออกกำลังกายนะครับเพิ่งเสร็จกินข้าวก็ยังไม่อิ่มเลยซ้ำไปกินได้ครึ่งหนึ่งพูดรายการเสร็จแล้วก็จะไปกินต่อนะครับนี่ก็ภารกิจสำคัญคือจัดรายการวิทยุก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคลายเหงามีเพื่อนพูดคุยกันนะครับก็ดีนะครับข่าวสารวันนี้ที่น่าสนใจนะครับที่ผมรวบรวมไว้ที่จะเรียนท่านทราบมหากาพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคนนอกอยากเข้าแต่คนในเริ่มอยากออกอ้าวทำไมอยากออกล่ะนะครับเดี๋ยวมาฟังข่าวผมจะย่อให้ฟังจาก20หน้าเหลือ3บรรทัดนะครับเหลือ3บรรทัดเรื่องควรรู้10ข้อก่อนไปพิชิตภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งเขาเปิดเที่ยวแล้วนะภูกระดึงนะใครอยากไปเที่ยวมีข้อแนะนำ10ข้อนะครับมีอะไรบ้างต่อมาครับเริ่มเผยออกมาเรื่อยแล้วพวกองค์กรและสื่อที่เกี่ยวข้องกับ BRN ในชายแดนใต้ที่แท้แหล่งเงินทุนก็มาจากไหนล่ะแหล่งเงินทุนนี้นะครับข่าวต่อมาแนะนำที่มาและพันธกิจของโทรทัศน์บ้านเราช่อง NBT ช่องไทย PBS ช่อง T Sport ช่อง TV ช่อง MCOT HD 30และททบ5นี่แหล่งที่มาสั้น พันธกิจของโทรทัศน์เป็นยังไงข่าวต่อมาครับสหรัฐได้ส่งขยะพิษจำนวน238ตันใน2ปีครับขณะที่ทุนจีนเทาเนี่ยมาเปิดโรงงานในประเทศไทยเพื่อรับกำจัดแต่ว่ากำจัดแล้วรอบทิ้งสารพัดวิธีจนแผ่นดินและก็แม่น้ำในประเทศไทยหลายพื้นที่เริ่มพังพินาศและขยะพิษก็ยังคงทะลักเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนี่ครับเป็นที่ทิ้งขยะแล้วดร.อำนาจครับประเทศไทยเราว่ายังไงดีดร.อำนาจอรุณสวัสดิ์วันนี้ขอนแก่นแดดจ้าตั้งแต่เช้าเลยครับใช่ครับคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติพังงาแดดครับว่างั้นครับคุณผสมสุขเล็กสงวนเงินนี่ก็ทักทายมาขอบคุณมากเลยนะครับคุณผสมสุขก็ถือได้ว่าทุกท่านฟังรายการนี้แล้วก็ปฏิสัมพันธ์คุณดวงตาฟุ้งประเสริฐก็ติดตามรับฟังคุณไคริกาศิระปภาเดโชชัยรับชมครับก็มีก็ไปส่งเขตทรงสิริแก้วคำที่เชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็กลับมานะครับเที่ยวหลายแห่งนะครับทั้งเชียงใหม่เที่ยวก็เยอะตอนแรกผมก็ว่าเห็นบอกว่าที่สวยต้นไม้ดอกไม้แถวอะไรล่ะที่เขาบอกว่ามันน่าเที่ยวม่อนแจ่มม่อนแจ่มครับคณะของพวกผมมีแต่คนสูงอายุนะครับอยากจะไปก็เลยคิดแล้วคิดอีกว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีพอตอนเย็นไปกินอาหารที่ร้านอะไรล่ะที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกาแลร้านกาแลมีดอกไม้สวยมากกับบรรยากาศดีมีหนองน้ำแหล่งน้ำห้องอาหารก็ดีดอกไม้นี่เยอะเลยนะครับคณะก็เลยบอกว่าอ้าวเห็นแล้วดอกไม้ไม่ต้องไปก็ได้ม่อนแจ่มมันใกล้เวียนหัวครับคณะคนแก่นะก็ตกลงกันว่าอ้าวถ้าเราขึ้นดอยสุเทพแล้วกลับมาจะมาไหว้ครูบาศรีวิชัยที่ท่านสร้างถนนขึ้นไปดอยสุเทพ11กิโลเมตรนะครับพอมาข้างล่างแล้วเริ่มเวียนหัวแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวไม่ต้องไปลงไปไหว้ก็ได้ไหว้บนรถบนรถนี่ละว่างั้นเอ้านั่นคือมติเป็นเอกฉันท์ก็ต้องยอมรับมตินะครับของคนสูงอายุคุณไคริกาได้ไปเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็บุกลุยไปที่หลายแห่งนะครับที่ผมก็อยากจะไปนั่นที่บอกที่เห็นแหล่งท่องเที่ยวมานะครับแม่กำปองก็ไปแม่น้ำภูเขาแถบนั้นแหละนะครับท่านเขตเสรีนะครับก็สุขสบายดีที่พิษณุโลกนะครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปร่วมกับคณะเราได้ไหมนะครับดูก่อนนะดวงตาฟุ้งประเสริฐนะเอกชัยภัทรศิริพันธ์ศิระอาคายริกาศิระปภาเดโชผมเติมใช้ให้จักรีเตอร์จักรีตัวติดตามรับฟังก็ผสมสุขเล็กสงวนเงินฟังจากทางเลี่ยงเมืองพระลับสัญญาณชัดเจนแดงแรงท่านเดินทางไกลเชียงใหม่ครั้งแรกจากการหายป่วยปวดมือรัวๆครับว่างั้นครับก็กลับมาก็ยังปกติอยู่นะครับก็ดูอาการอยู่นะครับก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติความรู้ประดับปัญญารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามว่างั้นคุณหมีเลยแก้วพาติดตามชมดีครับอาจารย์วิทยาอากรตนนี่ก็ติดตามครับว่างั้นพวกเราคณะไปส่งท่านทรงสิรินี่เขต3นี่โอ้อิ่มหมีพี่มันกันเยอะครับแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกันที่ประการสำคัญนี่แหละนะครับเพราะว่าคนเก่าๆก็เริ่มจะหายไปแล้วนะครับก็ได้ไปเจอกันนะครับคุณจันเงาะหานจริงสวัสดีครับท่านอธิบดีกำลังรับฟังทางวิทยุที่บ้านหนองลูบแดงใหญ่ครับขอบคุณมากคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมอายุมากขึ้น จำนวนจุดท่องเที่ยวตามบัญชีจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆใช่ครับตั้งเป้าไว้ว่าจะไปนู่นไปนี่พอไปถึงก็บอกว่าอ้าวเวียนหัวก็มีนะครับเคยเห็นแล้วก็มีเช่นไปสวนสัตว์นะครับในซาฟารีของเชียงใหม่ครับก็สวยนะครับไปตอนเย็นๆปรากฏว่าคณะก็บอกว่าช้างก็เคยเห็นแล้วกวางก็เคยเห็นแล้วเสือก็เคยเห็นแล้วฉะนั้นไม่ไปก็ได้เหมือนกันทางเขตทรงสิริและคณะนะครับก็บอกว่าไปดูหน่อยว่างั้นคือเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะครับก็ต้องเสียค่าผ่านประตูนะไม่ใช่ดูฟรีนะเนี่ย300บาทคนสูงอายุก็ครึ่งราคาว่างั้นนะครับคนก็ไปดูกันเยอะมีการแสดงต่างๆด้วยนะครับคุณชัยยงกงศรีติดตามรับฟังขอบคุณมากครับเอาละตอนนี้ก็มาดูว่าผมเตรียมข้อมูลอะไรที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้บ้างนะครับก็ไปก็ทำงานไปด้วยนะครับคนเขาเที่ยวเราก็หาข้อมูลไปด้วยข่าวต่อมาครับธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการ GDP ของไทยในปีนี้เป็น 2% โดยมีแรงหนุนหลังจากการส่งออกชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งโตเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวกว่านั้นมาทางด้านการประชุม IMF ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีการคลังเปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF และก็ World Bank Group นะครับก็เขาจะจัดวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพพูดง่ายๆว่า IMF นี่เป็นเจ้าหนี้ทุกประเทศที่ขอยืมเงินมาพัฒนาประเทศของเราหรือประเทศใดๆก็ตามที่ดูมามีเหตุผลและพร้อมจะจ่ายคืนให้กับ IMF ด้วยนะครับเห็นข่าวว่าเขมรจะขอกู้ไป 400,000 กว่าล้านบาทแต่ IMF ไม่ให้นะครับ IMF ไม่ให้เพราะว่าเกรงว่านี่จะศูนย์เพราะผู้นำประเทศไม่มีเครดิตประเทศก็ไม่มีเครดิตกลัวว่าจะไปใช้จ่ายอิรุ่ยฉุยแฉกในเรื่องอื่นนะครับเลยไม่ให้ยืมนะครับนี่ IMF หน้าที่เขาเป็นแบบนี้นะครับและก็ World Bank ภาพของเอเชียก็มีนะครับธนาคารพัฒนาเอเชียนะอยู่ที่ฟิลิปปินส์ครับนี่ก็ให้ยืมเงินเหมือนกันนะครับเอาละตอนนี้กลับตลบัดแล้วข่าวต่อมาครับเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับปรากฏว่าเราเสมอในเวลาต่อเวลาก็เสมอทั้งอีกนะครับเราไปเล่นในประเทศอินโดนีเซียของเขาแต่บทสรุปกลับตลบัดว่าหลายความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียให้ความเคารพทีมชาติไทยว่าไงเออเนาะเราเก่งครับคำว่าเก่งเดี๋ยวคอยดูนะครับทูตสหประชาชาติบอกว่าไทยกับเขมรเดิมพันสูงกรณีนี้ล่ะจะทำทุกทางทุกวิถีทางเพื่อพาชาวเขมรกลับบ้านหนองจานให้ได้นะครับที่ทหารไทยเราไปไล่และไปไล่ออกนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทย40กว่าปีที่เขามาอยู่ที่บ้านหนองจานจนคิดว่าเป็นบ้านของเขาแล้วข่าวต่อมาครับกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะงบที่จะจ้างออกแบบรถไฟสายใหม่2เส้นทางนะ2เส้นทางที่จะพัฒนาอีกอ้าวรอดูครับนครสวรรค์มาบ้านไผ่นี่ทางรถไฟแล้วทางคู่นะแล้วก็จตุรัสมาหนองบัวลำพูโอ้ตัวนี้นะจะผ่านนำความเจริญอยู่แถบนั้นละนะครับแล้วก็แถวนี้ละฉะนั้นก็ลองคอยดูนะครับบอร์ดการรถไฟได้เคาะอนุมัติแล้วในการออกแบบว่าจะผ่านจุดไหนจุดไหนอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายเป็นยังไงและข่าวต่อมาครับกรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งอธิบดีและตำแหน่งรองอธิบดีทั้งหมดเพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติตามภารกิจของกรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องพูดง่ายๆว่าตอนนี้หัวของกรมประชาสัมพันธ์ ยังไม่มีนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งอธิบดีทั้งรองทั้งหมดนี้มี4คนนี้นะครับเกษียณไป3แล้วก็เสียชีวิตไป1นะครับตอนนี้ก็ตั้งผู้รักษาการและรัฐมนตรีก็ยังไม่แต่งตั้งใครเข้ามารับผิดชอบเลยนะก็คอยดูนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านกำลังฟังรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการอยู่นะครับสุรศักดิ์นาคประการติดตามทุกวันครับเสียงดังชัดเจนครับเที่ยวเชียงใหม่คงสนุกดีครับท่านสนุกดีครับนอนหลับเป็นตายแล้วนะครับที่เชียงใหม่นะครับมานี่ก็หลับดีนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเที่ยวเหนื่อยด้วยนะครับเราก็ไปงานที่เป็นทางการเป็นอะไรต่างๆเยอะนะครับสนุกดีด้วยเปิดหูเปิดตาพบปะผู้คนคณะเก่าๆของเราชาวกรมประชาสัมพันธ์เราเสมือนพี่น้องกันนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับอย่างไปคราวนี้ท่านอดีตประชาสัมพันธ์และท่านเขตต่างๆก็บอกว่าอยากจะขอเลี้ยงผมผมก็เลยบอกว่าขอบคุณแต่ว่าผมขอเลี้ยงกันก็แล้วกันนะครับก็ถือได้ว่าได้พบปะก็ได้นะครับชื่นใจเห็นพวกเราสุขภาพดีก็ชื่นใจแล้วนะครับรักกันก็ชื่นใจแล้วนะครับพี่ยุวรีแก้วกาตอนนี้รับฟังที่ขอนแก่นนะคะว่างานนี่ก็ไปด้วยกันนะครับพี่ยุวรีนี่กี่ปีแล้วอายุนะฝากธนาคารไว้เลยนี่ยังขึ้นไปได้แข็งแรงทุกคนแข็งแรงนะครับท่านผู้ฟังครับไปเที่ยวดอยสุเทพนะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับกะว่าจะไปม่อนแจ่มด้วยแต่ว่าคณะบอกว่าบ่ไปดอกเห็นดอกไม้อยู่ห้องอาหารข้างล่างแล้วมันก็คือกันนั่นละเอ้าเนาะพี่ยุวรีเนาะโอเคนั่นก็โอเคนะเราก็ได้ไปสนุกด้วยกันนะครับเรื่องของข่าวมหากาพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคนนอกอยากจะเข้าไปทำงานคนในก็อยากจะออกเพราะว่ามีอะไรล่ะเพราะว่าเรื่องราวของค่าตอบแทนเรื่องราวของความก้าวหน้าเรื่องราวของบุคลากรสายสนับสนุนนะครับที่ไม่ทัดเทียมกับสายหมอสายแพทย์นั่นแหละนะครับทั้งพยาบาลทั้งอะไรก็อยากจะขอให้มีสิทธิ์นะครับได้เงินเพิ่มขึ้นและมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนนะครับดีกว่าคนใหม่คนใหม่มาโดยนี้ก็ค่าตอบแทนสูงว่างั้นนะครับเอาละในวันนี้วันที่7นี่แหละครับก็มหาวิทยาลัยไฟเขียวบุคลากรสายสนับสนุนโรคอกแล้วลุยขอตำแหน่งสูงขึ้นตามเกณฑ์เดิมได้ว่างั้นรอประกาศทางการในวันนี้นะ7ตุลาคมนี้ล่าสุดนะที่ผมได้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมานะครับโอเคจบแล้วจริงๆก็มีประมาณกี่หน้าก็ไม่รู้เนี่ยเป็นมหากาพย์เลยนะครับที่เขาบรรยายมาผมว่าผมจะปวดหัวเพราะอันนี้ล่ะนะครับผมก็พยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจหลากหลายนะครับผมก็มาสรุปให้ท่านได้ฟังประมาณนี้เช่นเดียวกับอีกข่าวหนึ่งเรื่องของทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆในประเทศไทยนะครับผมก็จะมาสรุปจาก20หน้าให้เหลือ5บรรทัดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีสับสนกลไกเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังกันเยอะนะครับอยากจะก้าวหน้านะครับอยากจะหาเงินหาทองของทีวีนะครับเดี๋ยวค่อยฟังนี่น้ำเที่ยวนะครับขอนแก่นเราดีกว่านะครับท่านไปหรือยังครับวัดถ้ำผาเกิ้งนะครับตัวนี้โอ้เขาพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นเยอะเลยนะครับวัดถ้ำผาเกิ้งนะครับไม่ใช่มีเฉพาะวัดถ้ำผาเกิ้งที่เราเห็นนะตอนนี้เขามาสร้างข้างล่างอีกแต่ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นแหละคุณจิรพงศ์นะครับลองไปดูวัดถ้ำผาเกิ้งกว้างขวางใหญ่โตท่ามกลางขุนเขาภูเวียงนะครับอันนี้ก็วัดถ้ำผาเกิ้งอีกอันหนึ่งภูกระดึงครับเคยไปหรือยังพิชิตหรือยังภูกระดึงเนี่ย ผมไปแล้วนะสมัยก่อน 2-3 ปีที่แล้วแต่ว่าไปถึงสำแหกแค่นั้นเองหอบแหกๆแล้วสำแหกเนี่ยนะครับก็เลยไปกับดร.อำนาจคุณศรีศักดิ์คุณสุคนทิพย์ก็เลยบอกว่าลงดีกว่าเหมือนกันลงดีกว่าที่จริงคุณสุคนทิพย์นี่ไปได้นะไปถึงนะแต่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าลงดีกว่ารอกระเช้าดีกว่าเหมือนกันสรุปว่าตอนนี้เขาเปิดตั้งแต่วันที่1มาแล้วนะไปพิชิตภูกระดึงได้นะครับมีข้อแนะนำ10ข้อดังนี้นะครับให้ดูพยากรณ์อากาศเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อม1นะ2ทางเดินบางช่วงจะเละเตรียมรองเท้าให้เหมาะสมเผื่อเปื้อนเผื่อเปียกด้วย3ฉะนั้นก็เตรียมยาดมพัดแบบพับได้ไปด้วย4มีทากระหว่างทางเดินจะมีบริเวณลานกางเต็นท์และน้ำตกค่อนข้างเยอะให้ใส่ถุงกันทากพ่นสเปรย์และยาเส้นป้องกันได้เหมือนกันเขาบอกว่าข้อ5ปีนี้สามารถดูพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับก็ถ้าไปดูพระอาทิตย์ตกดินอย่าลืมพกไฟฉายไปด้วยข้อ6พอพระอาทิตย์ตกอากาศค่อนข้างเย็นเตรียมเสื้อกันลมไปด้วยจะดีมากเสื้อกันลมนะ7เส้นทางน้ำตกปีนี้ก็มีเปิดเพิ่มโดยให้เจ้าหน้าที่นำทางพาเข้าไปนะครับก็จะสะดวกปลอดภัย8ค่าลูกหามค่าลูกหาบของร้านค้ามีการปรับขึ้นทำให้ค่าอาหารมีการปรับขึ้น5บาทถึง15บาทหมูกระทะปรับขึ้น100บาทเพราะงั้นมีบางร้านใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้9ให้เลือกที่กางเต็นท์ให้ดีอย่ากางในที่เป็นแอ่งแต่ฝนตกน้ำจะขังและซึมจนแผ่นรองนอนเปียก10ถ้าไปคนเดียวรู้สึกกลัวคือคณะไปเยอะครับระหว่างทางนะครับมีเพื่อนข้างทางมีขนมนมเนยน้ำท่าบริการตลอดนะครับที่ราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะที่ภูกระดึงนี้ถ้าไปคนเดียวรู้สึกกลัวคุยกับเพื่อนร่วมทางก็ได้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ไปกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของไปภูกระดึงนะครับพิชิตภูกระดึงไปไหมดร.อำนาจเราทำสัญญากันไว้แล้ว MOU ไปภูกระดึงไปเมืองเฟืองประเทศลาวอยู่ถึง80บวก5นะครับกับดร.อำนาจคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญน้ำท่วมภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพไข่ไก่แพงมากขึ้นราคาทุกเบอร์แย่มากกว่างั้นครับครับนี่ก็ไข่เนี่ยผมก็กินทุกวันเหมือนกันนะครับวันละฟองส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่ต้มนะครับก็นี่ไข่ก็ขึ้นราคาเหมือนกันน้ำท่วมเนาะคุณผสมสุขคุณอัฏฐจินดาอินทรทัศน์สวัสดียามเช้าวันพุธนี่ก็เป็นอดีตผอ.ของทางภาคเหนือตอนนี้อยู่กรุงเทพนะครับผมคิดว่าจะได้เจอนะคุณอาทิตย์กินดาคุณตุ้มเนี่ยนะครับไม่เจอแต่เจอคณะอื่นนะครับก็ภาพดีรักษาไว้นะครับหายใจไว้ประมาณนี้เนาะคุณสุคนทิพย์เราก็พร้อมจะไปนะภูกระดึงว่างั้นอ้าวต้องมาทำ MOU กันไหมถ้าจะไปคุณศักดิ์ชัยสุคนชาติรักชาติยอมสละแม้ชีวีรักเกียรติจงเจตพรีชีพได้อะไรประมาณนี้เนาะครับคุณอุบลรัตน์นี่เขตเล็กอุบลรัตน์ถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับก็เคยมาเป็นผู้อำนวยการเขตอยู่ที่ขอนแก่นของเราไปเจอกันที่เชียงใหม่นะครับพร้อมคณะหลายคนบอกว่าสุขภาพแข็งแรงเล่าข่าวได้นานนะคะเพราะงั้นขอบคุณมากครับก็จะพยายามนี่ครับเราไปมีความสุขไปนะครับก็ดีครับคุณอัฐจินดาสวัสดีเช้าวันพุธโอเคนะทักทายมานะครับผมอ่านอยู่ตลอดนะนี่ก็อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านวันนี้อยู่ที่บ้านครับให้ได้เห็นก่อนบรรยากาศนะครับเมื่อคืนนี้ก็กลับมาก็เต็นก็ล้มนะครับแล้วก็ร่มก็ล้มนะครับ ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วปรับปรุงดีขึ้นแล้วขนาดเก้าอี้นะครับเก้าอี้เหล็กยังล้มเลยลมแรงนะครับลมแรงเอาละมาฟังข่าวต่อไปก็ไปส่วนกลางข่าวส่วนกลางเริ่มเผยออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับผู้องค์กรและสื่อที่เกี่ยวข้องกับ BRN ในชายแดนใต้ที่แท้แหล่งเงินทุนก็มาจากไหนครับมาจากการที่ไทย PBS แอบเอาเงินภาษีของคนไทยไปสนับสนุนให้กับองค์การเหล่านี้และสื่อพวกนี้ก็ย้อนกลับมาซอกกร่อนบ่อนทำลายประเทศนี่มันเกิดมาเพราะทางภาคเอกชนนะครับพวกที่พยายามจะคิดว่าตัวเองทันสมัยทันโลกไม่คำนึงถึงความเป็นไปของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับจนสุดท้ายเอาเงินภาษีบาปถึงเรากินเหล้ากินเบียร์เข้าไปบุหรี่เข้าไปนี่แหละครับพอเอาเงินส่วนนี้อีก 2,000 ล้านบาทมาสนับสนุนพวกไทย PBS นะครับเหล่านี้ด้วยนะจนถึงปัจจุบันนี้นะอย่างที่ผมเคยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วผมประชาสัมพันธ์นี่ครับเรามีเงินจากภาษีอากรของประชาชนนี่แหละนะครับแล้วก็พยายามกระเม็ดกระแม่ประหยัดนะครับที่หลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะข่าวไม่น่าดูหรือทำรายการไม่น่าดูเพราะเราไม่มีเงินที่จะไปจ้างผลิตข่าวซื้อข่าวซื้อรายการสารคดีเหมือนช่องไทย PBSนะครับหรือ ITV สมัยก่อนนะครับอย่างสารคดีสมมุตินะถ้ากรมประชาสัมพันธ์ก็เบิกบี้เลี้ยงไปทำสารคดีนะครับแถมยังนะครับออกค่าใช้จ่ายตัวเองอีกแต่ของไทย PBS นี่ไปซื้อนะครับซื้อของเอกชนนี่แหละที่ผลิตสารคดีนี่ตอนละประมาณกี่หมื่นบาทก็มิ้วนะครับผมใช้วิธีแบบนี้ก็แล้วกันนะครับให้ท่านได้เห็นจึงมีรายการดีๆนะครับมานำเสนอนะครับข่าวก็ทั้งบอกว่าเป็นกลางนี่แหละด่าตลอดด่ารัฐบาลตลอดแล้วก็บอกว่าเป็นกลางนี่แหละนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสื่อของไทย PBS นะครับแล้วก็เอาเงินไปสนับสนุนกลุ่ม BRN นี้ด้วยแล้วก็กลุ่มที่ซอกกร่อนบ่อนทำลายประเทศชาตินี่ครับพวกที่พยายามที่จะอ้างตัวว่ารักชาตินี่แหละนะครับนั่นก็คือเผยออกมาแล้วนะครับที่แท้แหล่งเงินทุนก็มาจากไทย PBS นี่แหละพวก BRN ในชายแดนใต้นะครับซึ่งอันนี้ก็ซอกกร่อนบ่อนทำลายประเทศที่มารายได้ของทีวีของรัฐปัจจุบันนี้นะครับเรามีทีวีในระบบดิจิทัลได้รับอนุญาตจากกสทช.ทั้งหมด19สถานีนะครับ19สถานีนะทีวีของเราบ้านเรานี่ครับโดยแบ่งเป็นประเภทเขาแบ่งเป็นประเภทนะครับอันนี้ประเภทบริการธุรกิจ14สถานีเช่นช่อง7ช่อง3ช่องวัน31นะครับนี่เป็นประเภทบริการธุรกิจนะครับธุรกิจล้วนๆเลยล่ะนะครับแล้วก็ประเภทบริการสาธารณะ6สถานีซึ่งดูเผินๆก็อาจจะเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐแต่ความเป็นจริงสถานะทางกฎหมายโครงสร้างขององค์กรภารกิจและรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรที่แตกต่างกันนะครับโดยสิ้นเชิงนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตบริการสาธารณะของทีวีจากกสช.มี5กลุ่มได้แก่ททบ5ของกองทัพบกนะครับ NBT 2HD ของกรมประชาสัมพันธ์ไทย PBS ขององค์กรองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีวีช่อง10ของรัฐสภานะครับแล้วก็ทีสปอร์ตของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนี่เป็นกลุ่มที่ได้รับอนุญาตสาธารณะจากกสช.นะครับกลุ่มนี้ก็ถือได้ว่าเป็นได้รับอนุญาตขณะเดียวกันบริษัทอสมทจำกัดหรือ MCOT 9SD เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับนี่รูปแบบบริหารมันต่างกันในรูปแบบบริษัทมหาชนดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประเภทบริการธุรกิจแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับภาครัฐ เนื่องจากว่าสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับและก็กระทรวงการคลังธนาคารออมสินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับฉะนั้นเมื่อนำทั้ง6แห่งมาพิจารณาร่วมกันจึงเห็นภาพของทีวีของไทยเรามีรูปแบบแตกต่างกันตั้งแต่องค์กรตามกฎหมายเฉพาะตั้งแต่เป็นส่วนราชการตั้งแต่เป็นหน่วยงานภายใต้ของกองทัพเป็นหน่วยงานการกีฬาบ้างหน่วยงานของฝ่ายนิติบัญญัติบ้างไปจนถึงรัฐวิสาหกิจในรูปแบบมหาชนพอเจาะลึกลงไปอีกนะครับทั้งหมดนี้ไทย PBS ก็เป็นสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของสาธารณะจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยปี2551ก็ไทย PBS นี่มีสถานะเป็นองค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะนะครับกฎหมายเฉพาะเป็นใบอนุญาตประเภทบริการสาธารณะประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทย PBS นะครับซึ่งก็ส่งเสริมความรู้การศึกษาศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพันธกิจก็มีหน้าที่ดำเนินการตามวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยวันนั้นนะครับเขาก็บอกว่านี่ครับที่มารายได้ก็มาจากภาษีเหล้าและภาษีบุหรี่การให้บริการโครงข่ายมาร์กและสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อดิจิทัลรัฐสนับสนุนอีก 2,000 ล้านบาทของกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือ NBT 2SD นี่ครับอยู่ภายใต้กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกเป็นประเภทบริการสาธารณะประเภท3นะครับโฆษณาไม่ได้พูดง่ายๆคือเพื่อคนด้อยโอกาสคนพิการข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประชาชนเพื่อรัฐบาลนะครับและรัฐสภานะครับมันเยอะนะครับพันธกิจก็เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของรัฐนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของททบ5ก็เป็นของกองทัพบกบริษัทอสมทก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าให้ท่านฟังนะครับดีกว่านะครับเราจะได้รับรู้เรื่องราวของเอ๊ะทำไมผู้ประกาศทีวีคนนั้นสวยๆคนนี้สาวๆทำไมผมประชาสัมพันธ์มีแต่คนสูงอายุนะครับพูดให้ท่านฟังนิดนึงก็ได้นะครับผมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีหน้าที่ในการเสนอข่าวสารของรัฐรัฐหมายถึงประชาชนหมายถึงรัฐบาลหมายถึงอำนาจอธิปไตยหมายถึงชาติประเทศเหล่านี้ล่ะนะครับอาจารย์คเนศศีลสัตเป็น FC ขอบคุณมากครับอาจารย์คเนศติดตามรับฟังคุณสุภลักษณ์รดาบุตรสวัสดีค่ะนายสวัสดีครับขอบคุณมากติดตามรับชมรับฟังวันนี้ก็ยังปรับตัวไม่ได้มาจากเชียงใหม่เมื่อคืนนี้นะครับก็มาพูดให้ท่านได้ฟังตอนเช้าคือหาข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับโอเควันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องทีวีให้ท่านได้ฟังนี่แหละนะครับพันธกิจต่างๆก็อย่าง MCOT ก็สนับสนุนการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็รายได้ก็มาจากการขายโฆษณาได้แล้วก็สิ่งบริการโครงข่ายอำนวยความสะดวกต่างๆประมาณนี้ครับโอเคนะถ้าหากจะสรุปแล้วก็แต่ละช่องไม่เหมือนกันความเป็นไปเป็นมานะครับไม่เหมือนกันประมาณนี้เอามาข่าวอื่นดีกว่าท่านผู้ฟังครับนี่สหรัฐส่งขยะพิษ238ตันใน2ปีขณะที่ทุนจีนเทาเนี่ยชาวจีนเทาเนี่ยมาเปิดโรงงานในประเทศไทยเพื่อรับกำจัดขยะของสหรัฐแต่รอบทิ้งสารพัดวิธีจนแผ่นดินและแม่น้ำในประเทศไทยหลายพื้นที่เริ่มพังทลายและขยะพิษก็ยังคงทะลักเข้าสู่เขตไทยอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราในขณะนี้นะครับเราจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหลายวิธีการนะครับนี่ก็ขยะนะครับอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า18ล้านบาทเนี่ย238ตันเป็นขยะอันตรายซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุเลยนะครับพวกนี้ลักลอบเข้ามาสำแดงสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริงใครล่ะเป็นคนเปิดประตูใ จีนเทาและสหรัฐเข้ามาใช้พื้นแผ่นดินของประเทศไทยทำแบบนี้นะครับพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันเนาะข่าวต่อไปครับธนาคารโลกปรับเป้า GDP ของไทยให้โต 2% รับคลื่น AI แล้วก็ให้เตือนว่าเอลนีโญให้ระวังตรงหนักนะซึ่งการที่เราปรับ GDP นี้ก็เนื่องมาจากว่าแรงหนุนหลักจากการส่งออกชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ว่าแม้ไทยจะเป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วน AI ที่สำคัญแต่เราก็นำเข้านะครับมาเช่นเดียวกันนะครับเผชิญปัจจัยเสี่ยงต่างๆพอสมควรนายเอกนิติข่าวต่อไปนะครับเอกนิตินิติธันภาสรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกว่าในงานที่ประชุม IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาจะจัดวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนแล้ว 15,000 คนนะครับ 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเขาเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะที่เราจัดเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติครั้งสำคัญและก็ให้โอกาสไทยได้แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจต่อสายตาชาวโลกนะครับโอเคนะครับก็ให้การต้อนรับมีเตรียมการแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์หากเกิดน้ำท่วมก็ขนแขกออกจากห้องประชุมได้ทันหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินการเจ็บไข้หรือป่วยการพยาบาลรักษาก็เต็มที่แม้กระทั่งปิดสถานที่ราชการปิดโรงเรียนในช่วงที่มีประชุมนะครับให้การจราจรคล่องตัวขึ้นนะครับข่าวต่อมาครับนี่ก็รัฐมนตรีพาณิชย์ได้ตั้งวอร์รูมน้ำท่วมเร่งเติมอาหารสินค้าช่วยพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับนี่ก็ทุกหน่วยงานละของกรมประชาสัมพันธ์ก็เมื่อวันก่อนก็บอกว่าทางเขตทรงสิริก็บอกว่าจะมีการประชุม IOC นะครับเพื่อดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงในภาวะการต่างๆนะครับจะประชาสัมพันธ์แบบไหนอย่างไรประมาณนี้แล้วก็เมื่อวันที่30ที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งอธิบดีกรมและรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเกษียณหมดนะครับซึ่งก็นางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในขณะนั้นนะครับเป็นผู้ส่งมอบงานให้กับนายพัฒนาอัตสิริผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและบริหารงานเทคนิครักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในขณะนี้นะครับซึ่งก็อ้าวก็ตอนนี้ยังไม่มีหัวในการทำงานอธิบดีเกษียณนางสุรุทัยเลือดเกษมผมก็จะเชิญไปเที่ยวอยู่นั้นเนี่ยอยู่ในเป้าหมายที่เชิญกลุ่มเกษียณเมื่อวานนี้รองพิชยานะครับไฟรองไฟก็บอกเห็นภาพที่ผมส่งไลน์ให้ดูบอกว่าน่าสนุกตอนที่ผมไปเที่ยวเชียงใหม่ในงานต่างๆนะครับผมบอกรีบมานะแต่มาช้าเงินหมดนะไม่พาไปเที่ยวนะครับประมาณนี้ยังมีครับยังมีมีอธิบดีด้วยก็จะชวนไปเที่ยวแล้วก็ดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีก็พักอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละตอนนี้เนาะและนายสุภพงษ์เฉาแล่นรองอธิบดีนะครับอยู่ภาคใต้คนนี้นะครับเก่งครับแต่ละคนเอาเกษียณไปแล้วเนาะมีข่าวหนึ่งครับSMS อย่าเชื่อนะครับที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติขอสำรวจบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อขอรับเงินชดเชยให้จะทำให้ส่งลิงก์ให้กดยืนยันข้อมูลหรือลงทะเบียนท่านอย่ารีบร้อนกดลิงก์ตามคำชักชวนนะครับควรตรวจสอบนะครับและช่องทางการลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เป็นราชการเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันทำงานหนักทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะหลอกเราฉะนั้นระวังกลลวงหลอกเหยื่อภัยพิบัตินะครับจำไว้ก็มักจะส่งมิจฉาชีพเนี่ย มาจะส่ง SMS อ้างว่าเห็นเจ้าหน้าที่จะมาสำรวจบ้านสำรวจความเสียหายให้กรอกข้อมูลด้วยว่างั้นนะครับข่าวต่อไปกีฬาครับแฟนบอลอินโดนีเซียให้ความเคารพทีมชาติไทยคือไฟนอลบอสบอกว่าเขาคือราชาอาเซียนอย่างแท้จริงว่างั้นเมื่อไปแข่งที่อินโดนีเซียในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับฟีฟ่าเดย์นะครับเพื่อชิงชนะเลิศเป็นรอบชิงชนะเลิศแฟนบอลอินโดนีเซีย 70,000 กว่าคนกลางสนามกรรมการก็ตัดสินไม่ยุติธรรมด้วยนะครับเรานิดหน่อยก็ถูกทำโทษนะครับสรุปว่าเราโดนไล่ออกไป1คนนะครับเล่น10คนแต่อินโดนีเซียคนดู 70,000 กรรมการ1แล้วก็ผู้เล่น11คนนะครับเสมอกันนะครับต้องมายิงลูกโทษกันนะครับนี่ก็คือเขาบอกว่าทีมชาติไทยมีแต่คนไทยเท่านั้นนะครับแต่อินโดนีเซียนี่มีแต่ทีมยุโรปแถวเนเธอร์แลนด์มีหลายสัญชาติอยู่นะครับแต่สามารถยืนหยัดอยู่ได้นะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยมีลูกครึ่งทั้งหมดทั้งเล่นและลาลิก้าสเปน1คนบุนเดสลิก้าเยอรมัน1คนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลีกเอิงฝรั่งเศส1คนโปลีกเบลเยียมโอ้มีแต่นะครับเอาชาวต่างชาติมาเล่นนี่ทูตของสหรัฐบอกว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

0: จำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
2: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
4: นายจุมพลวรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: แล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2500

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์

คนเลือกรับผมจนได้ไหมเจ้าคิดดีแล้วหรือที่มีแฟน

0: ทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ค่ะในส่วนฝนที่ตกในวันนี้นะคะฝนจะตกมากในช่วงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่9นะคะฝนจะตกในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ค่ะฝนจะตกทั่วทุกภาคค่ะแต่จะตกหนักในตอนล่างค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกและริมทะเลจังหวัดระยองค่ะวันที่11นะคะฝนตกภาคตะวันตกค่ะส่วนวันที่12ฝนจะตกช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่13นะคะจำนวนฝนจะเริ่มน้อยลงค่ะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาค่ะวันนี้มีตัวเลขที่ได้รับยอดเยียวยาที่จะได้รับยอดเยียวยาในวันศุกร์นี้นะคะอยู่ที่ 1,453 ครัวเรือนค่ะและในวันนี้ปภ.จะมาแถลงไขข้อข้องใจด้วยค่ะในเรื่องของการไม่มีรหัสบ้านต้องทำอย่างไรบ้านเช่าที่มีการซอยหลายห้องต้องทำอย่างไรค่ะโดยเราจะขอเริ่มกันที่กรมอุตุนะคะขอเชิญกรมอุตุค่ะ
1: สวัสดีครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงนะครับเริ่มลงมาแล้วนะครับก็จะขยับนะครับฝนจะขยับนะครับจากตะวันจากที่ขยับจากตะวันออกของประเทศไปตะวันตกของประเทศนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแนวตะวันตกของประเทศนะครับวันนี้พรุ่งนี้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนนะครับจะมีฝนอยู่นะครับส่วนในเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งลูกเห็บตกด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะมีผลกระทบตามวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับประมาณตรงนั้นนะครับรวมถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนวันที่10เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันและภาคใต้ก็คือในส่วนของประเทศไทยตอนล่างลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่างแนวทางตากนี่แหละครับแล้วก็ภาคกลางทางแถวกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับและทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับในวันที่11นะครับส่วนวันที่12เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคกลางตอนล่างละก็จะค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีไม่เยอะมากก็จะเป็นแค่ฝนหนักไม่มีหนักมากนะครับก็จะมีพังภาคใต้นะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆวันที่13ก็จะไม่ค่อยเยอะจะเป็นภาคใต้ตอนล่างแหละครับแถวปัตตานีนราธิวาสนะครับโซนทางด้านนั้นครับขอบคุณครับ
0: ค่ะจะขอเชิญคุณธวัชชัยนะคะในอธิบายในรายละเอียดของการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับสำหรับในส่วนของกรมชลประทานนะครับจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ในส่วนของส่วนนี้เองเนี่ยทางเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิติ์เราก็สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับต่ออุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสัก 13:00 นะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชัยนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10-25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรงนะครับในส่วน

0: ของภาคตะวันตกนะครับทางฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยซึ่งทางกรมอุตุก็นำเรียนแล้วว่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งให้ผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาคร นะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำดูวันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งนึงนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
3: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมึงตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
4: เอาก็ตั้งแต่น่ะซาดถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
3: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับวันนี้มีกรณีที่น่าสนใจที่จะมาพูดถึงกรณีของผู้จัดการมรดกซึ่งผู้จัดการมรดกนะครับทราบไหมว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อย่างไรบ้างและถ้าเกิดผู้จัดการมรดกกระทำผิดหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่กรณีที่จะต้องมีผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปและบุคคลนั้นก่อนตายมีทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินนะครับเงินฝากหรือว่าเป็นรถยนต์กรณีนี้จะต้องมีการจัดการมรดกเมื่อจะต้องมีการจัดการมรดกศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกคือทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วสิ่งที่เราควรจะทราบที่เราควรจะรู้ก็คือว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อย่างไรนะครับผู้จัดการมรดกที่ศาลแต่งตั้งมีหน้าที่ที่จะจัดการทรัพย์มรดกแบ่งให้แก่ทายาทตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าทายาทแต่ละคนมีใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับมรดกและมีส่วนในทรัพย์มรดกเท่าไหร่ตามส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้หากผู้จัดการมรดกแบ่งทรัพย์มรดกไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดถ้ามีเจตนาทุจริตถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษมาดูตัวอย่างนะครับกรณีเจ้ามรดกถึงแก่ความตายมีทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน1ล้านบาทซึ่งทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีพ่อแม่นะครับ2คนแล้วนะครับมีพ่อมีแม่แล้วก็มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกอีก1คนเท่ากับว่าทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีจำนวน4คนทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากจำนวน1ล้านบาท1ล้านบาทจะต้องแบ่งให้ทายาทตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องแบ่งให้ทุกคนคนละส่วนเท่าๆกันเท่ากับได้คนละ 250,000 บาทหากผู้จัดการมรดกศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุตรเป็นผู้จัดการมรดกพอบุตรได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วอยากได้ทรัพย์นะครับโอนเงิน1ล้านบาทมาเป็นของตนเองเพียงคนเดียวไม่ยอมแบ่งให้แก่พ่อแม่ของผู้ตายคู่สมรสหรือแม่ของผู้จัดการมรดกแต่เอาไว้คนเดียวกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่ว่าผู้จัดการมรดกกระทำผิดหน้าที่นะครับโดยทุจริตมีความผิดตามกฎหมายต้องรับโทษนะครับจำไว้นะครับผู้จัดการมรดกไม่ใช่มีสิทธิ์รับมรดกเพียงผู้เดียวแต่มีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครับมิฉะนั้นมีความผิดสุดท้ายนี้หากท่านมีปัญหาสงสัยข้อกฎหมายสามารถรับคำปรึกษาได้นะครับโดยโทรมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

ถ้าพูดถึงความผิดทางอาญาสิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1เราเรียกว่าความผิดต่อแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ประเภทที่2ครับเราเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้แน่นอนครับว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรเป็นความผิดต่อส่วนตัวอะไรเป็นความผิดต่อแผ่นดินสิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าความผิดนั้นเมื่อกระทำลงไปแล้วครับผลกระทบเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดความผิดใดก็ตามกระทำลงไปแล้วเป็นความผิดที่กระทบเฉพาะบุคคลหรือมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดเหล่านี้ครับเป็นความผิดที่ทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังทำไมผมถึงพูดว่าทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังเนื่องจากความผิดใดก็ตามที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกำหนดไว้เลยครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในความผิดต่อส่วนตัวนั้นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากไม่มีการไปร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดได้เนื่องจากคดีจะขาดอายุความสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราไม่ต้องรอครับให้ระยะเวลาผ่านไปนานครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินก็ตามอยากให้ทุกท่านได้รักษาสิทธิ์ของตนโดยรีบไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าเรารอให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปครับสิทธิ์ของเราที่มีอาจจะเสียสิทธิ์ได้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

0: อะไรงานก็อยู่กรุงเทพนะอุตสาหกรรมก็อยู่แถวกรุงเทพนะทุกอย่างมาจมที่กรุงเทพแล้วพอฝนตกทีเนี่ยเราเห็นเลยนะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกรุงเทพมันกระทบทั้งประเทศถ้าเรามีนะอาจจะเป็นคือในต่างประเทศเขาก็จะมีนะเมืองแต่ละเมืองใหญ่ๆเมืองหลักเราอาจจะเรียกว่าเมืองหลักเมืองรองเนาะแต่เมืองหลักในภูมิภาคเนี่ยมันต้องเป็นที่มีงานมีการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมต่างๆรองรับอาจจะไม่ต้องเท่าเทียมถึงกรุงเทพมหานครหรอกนะแต่ว่าต้องพอทดแทนกรุงเทพมหานครได้ส่วนเงินเฟ้อเดือนที่แล้วนะ 2.82% ที่เพิ่มขึ้นมาเทียบแบบ year on year พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
6: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการ

0: ประธาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
2: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการณ์วันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: น99.5 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรปิดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะนำเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสท.ขอนแก่นมาร่วมใจกันลดอุบัติเหตุอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะระบบ FM 99.50 MHz ค่ะขออภัยนะวันนี้นะ AM 621 kHz นะคะ I love you และการรู้ฟังทักทายอย่างเป็นทางการเนาะสำหรับใครนะคะที่ติดตามกันเป็นประจำนะก็กดไลค์กดแชร์กันนะรวมไปถึงมาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะและค่ะมิตรภาพบนคลื่นสวท.ขอนแก่นไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่คุณจริงใจนะคะแล้วก็เรียกว่าให้เกียรติเนาะเข้ามารับชมกันนะคะอุตส่าห์เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้เราก็จะมอบความสุขให้แหละค่ะประกอบกับข่าวสารดีๆนะคะเรื่องราวการใช้ยวดยานพาหนะขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะวันนี้วันพุธที่7ค่ะเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้เห็นได้ชัดเลยนะวันนี้ว่ามีลมหนาวอากาศเย็นเข้ามาเยือนดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะหรือท่านใดที่ต้องเตรียมจะไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็หาเวลาค่ะอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดที่ท่านคิดว่าท่านสะดวกนะคะเดี๋ยวหนาวมาฝนมาหรือไม่ก็โรคที่มากับฤดูหนาวนะโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆแบบนี้อันตรายค่ะสภาพอากาศวันนี้นะคะกับการขับขี่การเดินทางเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่หรือว่าป้องกันไว้ก่อนนะคะวันนี้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่จังหวัดเลยแล้วก็ชัยภูมิวันนี้ขอนแก่นนะอากาศเย็นในช่วงเช้านะคะอากาศเย็นค่ะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะอาจจะน้อยกว่าร้อยละ10ร้อยละ20แต่ก็คือมีบางแห่งที่จะมีตกปรายวันนี้อากาศดีจริงๆขอนแก่นแต่ว่าแดดจ้าแดดจัดนะสำหรับใครที่อาจจะไม่คุ้นชินกับแสงแดดนะหรือว่าเป็นอุปสรรคมากเลยเวลาที่ขับขี่ขับรถแดดแสงแดดแยงตาไปกระทบสายตาของเราเหล่านี้เป็นต้นก็อันตรายนะในการขับขี่บางทีเรามองไม่เห็นนะไม่ทันได้มองได้ซ้ำไปต่อให้บอกระวังแค่ไหนบางครั้งก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นดูดีๆก็แล้วกันหรือไม่ก็สวมแว่นนะคะถนอมสายตาเพื่อที่จะให้ทุกท่านค่ะได้ไม่แสบตานั่นเองนะประกอบกับสภาพอากาศวันนี้ลมนะคะมีลมอากาศเย็นในช่วงเช้าดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นฮิสโตรกสำหรับคนที่อยู่ทุ่งนานะคะตอนนี้หลายท่านบอกว่าฟังอยู่นะทั้งขับขี่ขับรถไปด้วยหรือคนที่ข้ามถนนหนทางเมื่อวานนี้มีผู้คนร้องเรียนเป็นแฟนคลับบอกว่าอยู่ที่แถวตลาดต้นตาล นะคะบ้านอยู่แถวนั้นจะข้ามถนนนะรถก็ไม่ยอมจะจอดหรือชะลอให้เลยจึงอยากจะให้รายการสัญจรปลอดภัยทางสทขอนแก่นนะในช่วงนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำๆให้หน่อยนะคะเหมือนเป็นการ
ตอกย้ำปลูกฝังวินัยสำหรับผู้คนที่อาจจะลืมในเรื่องของการขับขี่ขับรถมารยาทเหล่านี้โอ้โหนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณผู้ฟังคะเราต้องมาระมัดระวังค่ะในฐานะที่เราเป็นคนขับหรือจะเป็นผู้ที่ข้ามถนนนะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะขณะเดียวกันคนที่ข้ามถนนก็ต้องดูจังหวะดูสถานการณ์ดูสัญญาณให้ดีถ้าบอกท่านดูดีแล้วนะและท่านระวังแค่จะข้ามไปทั้งที่อยู่ทางม้าลายไม่ยอมชะลอนะคะไม่ยอมจอดให้เลยนี่ก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตเดินทางเท้าจะข้ามถนนหนทางนะคะก็ฝากกันด้วยนะคนที่แบบจะเดินทางใกล้ๆนะหรือว่าจะไปมาในพื้นที่ที่เราจะต้องแบบว่าสัญจรนะรวมไปถึงคนที่ตรงริมฟุตบาทนะจะขึ้นรถลงรถหรือจอดป้ายรถเมย์ลงรถแล้วนะคะก่อนจะข้ามก็ต้องดูซ้ายดูขวาก่อนนะคะว่ามีรถไหมนะถ้าปลอดภัยแล้วก็รีบข้ามไปอย่างปลอดภัยต้องรีบข้ามนะคะไม่ใช่แบบเดินทอดน่องเดินแบบให้เดี๋ยวรถวิ่งมาเนี่ยเขาเบรกไม่ทันจริงๆค่ะต่างคนต่างมีน้ำใจนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยวดยานพาหนะนะกับการสัญจรปลอดภัยประจำวันนี้ลมเย็นสบายสบายแล้วก็ลดกระจกเนาะปิดแอร์คุณฟังวันนี้บรรยากาศดีมากเลยแถวหนองเรือนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายแถวดอนมงด้วยนะคะบอกว่าเข้ามาติดตามเช่นเดียวกันค่ะไลฟ์สดนะคะชมสดวันนี้เพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะสำหรับหลายท่านที่บอกว่าต้อนรับกับอากาศหนาวเนาะฤดูหนาวนะคะสำหรับปีนี้แป๊บเดียวนะคะจะสิ้นปีกันแล้วปีนี้ท่านได้อะไรบ้างนะคะบอกบางท่านก็บอกเป็นเศรษฐีนะบางท่านก็บอกว่าเหมือนเดิมแต่ก็สุขภาพแข็งแรงดีนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็ปีนี้บอกได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงนะคะได้แฟนใหม่ด้วยโอ้โหน่ารักมากเลยสวัสดีคุณพี่อธิราชมายุรวาทด้วยนะคะติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวเราไปฟังงานเพลงแล้วก็ต้อนรับงานเพลงนี้ก่อนละกันทักทายกันนะคะมีงานเพลงนี้ที่มีคนแอบน้อยใจนะโอ้โหช่วงแรกเลยนะคะจัดให้เลยนะแถวเนี่ยบ้านทุ่งนะคะงานเพลงของคุณเดวิดอินทีค่ะ

ชิญบ่าวเที่ยวบ้านนะคะก็ทักทายต่อเนื่องนะคะขอบคุณแฟนคลับเถาทำแคนกันด้วยนะคะมีเซลเข้ามากันด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นเป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านนะคะที่ขับขี่ขับรถใช้ยานพาหนะก็เตรียมต้อนรับฤดูหนาวเข้ามาเยือนกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่จนจะแบบสิ้นปีแล้วยังไม่ได้นำรถไปเช็คสภาพเลยเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะแล้วทำให้พวงมาลัยอืดๆเนืดๆนะขับไปแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนหนักๆนวงๆจังเลยนะคะได้สิ้นเปลืองน้ำมันนะถ้าเกิดว่ารถเร่งไม่ขึ้นนะคะก็อันตรายเวลาที่เราอยากจะแซงจริงๆอะได้จังหวะแซงนะเอ๊ะแต่ทำไมรถเราเหมือนบรรทุกอะไรมาหนักจังเลยเงี้ยอาจจะทำให้ภายในรถยนต์ของเรานะคะ อาจจะยังไม่เปลี่ยนถ่ายทั้งน้ำมันเครื่องหรือยังไม่ได้เช็คระบบเบรกนะคะในพื้นที่ตรงบริเวณจุดใต้ท้องรถเนี่ยอาจจะมีอะไรนะทำให้รถของเราเนี่ยรู้สึกว่าขับแล้วไม่แบบวิ่งสะดวกเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายในขณะที่ขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะการขับขี่ปลอดภัยค่ะลดความเร็วขับไม่เร็วนะคะไม่ขับเร็วนั่นแหละไม่ดื่มนะดื่มไม่ขับด้วยนะสิ่งสำคัญเลยคุณผู้ฟังเราจะไปต่อนะสำหรับงานเพลงนะที่หลายท่านบอกว่าทักทายกันเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะก็สวัสดีคุณบนสวรรค์บางแดนะคะคุณคำพันจำทองนะคะเดี๋ยวจัดเพลงให้ตามที่ทักทายเข้ามาเช่นเคยนะวันนี้0432367 26คุณผู้ชมฟังค่ะที่เรายังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเผื่อหลายท่านอาจจะแบบเอ๊ะใช่นะใช่งานเพลงนะแล้วก็ใช่รายการนี้หรือเปล่าเออบางท่านบอกอยากจะทราบเบอร์โทรศัพท์นะคะ0432367 26นะคะนี่คือเบอร์โทรศัพท์ที่เราสามารถสื่อสารทักทายงานเพลงนะคะทักทายในช่วงเวลานี้ค่ะที่เราติดตามรับฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะทักทายงานเพลงนะคะไปให้กับเพื่อนหรือใครที่ท่านบอกคิดถึงเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือว่าฟังอยู่ที่ไหนแล้วบรรยากาศการขับขี่การจราจรที่ท่านอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณฟังที่ติดตามคลื่นสวทขอนแก่นในช่วงนี้ให้ระมัดระวังกับการเดินทางนะเราก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้เช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีที่เรานำมาเตือนกันนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่เดินทางขับรถใช้ถนนนะคะแล้วก็เรื่องของเนี่ยคุณฟังคะลมยางหรือว่ายางรถยนต์นี่แหละพอถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนแหละไม่ใช่ว่าจะฝืนเนาะจะฝืนขับนะคะเดี๋ยวเกิดอันตรายบางทียางปริเหล่านี้ส่งผลให้ขับขี่ไปนะคะใครจะคาดคิดล่ะคะว่าเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นนะเผื่อยางรถยนต์ค่ะนำไปสู่ความหายนะนะหรือเกิดอันตรายเหล่านี้ก็ไม่ควรเสี่ยงฟังมาละงานเพลงนี้สายตาพิฆาตนะดิฉันกำลังเนี่ยเสิร์ชหาเพลงให้อยู่เนาะในช่วงที่พูดไปด้วยทักทายทุกท่านไปด้วยค่ะสายตาพิฆาตนะคะมอบให้จัดให้เลยค่ะ

0: สนุกสนานกันไปนะคะสดชื่นรื่นเริงกันละกันนะคะสำหรับหลายท่านค่ะทั้งอาชีพชาวนาชาวไร่นะคะหรือว่าเลี้ยงโคกระบือบางท่านบอกว่าได้พักผ่อนแล้วนะตั้งแต่ทำงานมารับราชการจนถึงเกษียณอายุราชการขอให้ดูแลสุขภาพดีๆกันละกันนะมีความสุขกันทุกหน้าค่ะขับขี่กับรถก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมผู้ฟังคะที่อยู่จุดใดของโลกใบนี้นะถ้าเกิดว่าเราติดตามชมสดกันบนเพจสทขอนแก่นรวมประชาสัมพันธ์ในรายการที่เป็นเพื่อนร่วมทางรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นนะคะรายการสดนะในตอนนี้ 11:33 นะคะเราจะขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกันค่ะแต่สิ่งสำคัญสำหรับคนที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถนะขออนุญาตย้ำชัดกันอีกสักครั้งนะคะซึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเองค่ะโดยเฉพาะด่านตรวจนะคะเขาก็มีข้อมูลดีๆแล้วก็นำฝากสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่นะขับขี่มอเตอร์ไซค์แต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถนะคะก็ต้องไปจองคิวแล้วแหละนะอบรมออนไลน์จองคิวออนไลน์ง่ายๆนะคะเข้าไปที่ dlt.go.th นะคะเป็นเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกประเทศเลยที่จังหวัดขอนแก่นก็มีเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเราละเลยตรงนี้นะเราอาจจะพลาดท่าเสียทีหรือไม่ก็โดนปรับจับในเรื่องของเอกสารตัวบทกฎหมายไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถเหล่านี้ไม่ได้เชียวเนี่ยค่ะเอาละค่ะสิ่งดีๆนำฝากกันณตรงนี้นะเรามาทักทายกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามีงานเพลงที่คุณผู้ชมผู้ฟังทักทายกันเข้ามานะใครที่ฟังอยู่ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงก็แล้วกันนะคะสวัสดีนะคะคุณพี่วันเฉดด้วงนะพี่ดานลั่นทุ่งบอกวันนี้สงสัยจะเข้ามาทำธุระเนาะที่ขอนแก่นนะคะสวัสดีนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาทบอกวันนี้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุนะที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆนะคะเดินทางปลอดภัยด้วยค่ะคุณพี่บนสวรรค์บางแดดนะคะทักทายงานเพลงเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่ว่ากับขี่ปลอดภัยลดความเร็วเนาะรวมใจลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพื่อนร่วมทางได้พึงระวังในการเดินทางนะคะอะไรค่ะก็เดี๋ยวจัดเพลงให้เลยหลายท่านทักทายเข้ามารัวๆกันแล้วนะคุณปีสุภกไข่นะคะว้าวเชียวนะวันนี้สวัสดีทักทายนะคะส่งสติกเกอร์น่ารักกันเลยทีเดียวเชียวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งดีๆนะคะต่อกันด้วยงานเพลงขาดเงินขาดรักนะของคุณยอดรักสลักใจที่ทักทายเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้มอบให้เลยค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: ชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านคล่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าม
4: ีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมฟังคะนี่หลายท่านนะคะก็แบบทักทายงานเพลงกันเข้ามานะบอกว่านี่ฟังไปด้วยทานข้าวไปด้วยแล้วก็ในส่วนของแฟนคลับนะคะที่บอกว่าขับขี่กับรถไปแล้วก็ฟังชัดเจนวันนี้ฟังในรถนะคะ FM 99.50 MHz ค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะมีแดดกันหน่อยนะสำหรับหลายท่านที่อาจจะอยู่ข้างนอกนะคะอย่าลืมเรื่องของสุขภาพตนเองนะใช่แล้วนะคะวันนี้คุณพี่อธิราชบอกว่าวันนี้อากาศร้อนนะไม่มีเมฆเลยนะแต่ว่าลมหนาวก็เริ่มเข้ามาเยือนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอากาศแห้งๆลมหนาวเข้ามาลมเยอะแบบนี้นะจะส่งผลให้เรารู้สึกว่าอากาศแห้งผิวแห้งได้นะคะแล้วก็แสบนะเพราะนั้นเรื่องของโลชั่นนะคะหรือครีมถนอมผิวนะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะถนอมสายตานะคะก็ต้องดูแลตนเองด้วยแหละนะต้องมีแว่นถนอมสายตานะคะสำหรับหลายท่านที่ขับขี่ขับรถไปในช่วงนี้นะคะเราจะไปต่อค่ะงานเพลงที่ทักทายเข้ามานะคะลืมน้องไม่ลงของคุณพรศักดิ์สังแสงพิเศษสำหรับท่านที่ทักทายค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ช่วงนี้นะคะก็ทักทายงานเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวจัดให้นะกำลังบอกมีความสุขนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดีดีแต่สิ่งที่น่าห่วงนะคะก็คือเรื่องของหลายท่านนะใช้ยวดยานพาหนะค่ะขับขี่กับรถต้องระมัดระวังนะคะคุณพี่อาทิราชมายุบโรว่านะบอกวันนี้มีเหตุการณ์อีกแล้วนะคือรถมอเตอร์ไซค์นะวิ่งข้างหน้าเนาะตามกันไปแล้วคันนี้อีกคันจะเลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นทางตรงไปเรื่อยๆแต่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะพอเลี้ยวขวาคือไฟเป็นไฟเปิดไว้นะคือเปิดไฟทิ้งไว้ใช่ไหมคะแล้วก็คันที่จะแซงขวาก็เกือบชนเนาะคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าบางทีจอดขับรถไปหรือไม่ก็เปิดไฟเลี้ยวแช่ไว้อย่างเงี้ยเขาเข้าใจว่าท่านจะเลี้ยวด้านใดด้านหนึ่งที่แช่ไว้กระพริบอยู่ตลอดอย่างเช่นสมมติว่าเปิดไฟเลี้ยวขวาแช่ไว้อะไรเงี้ยนะแล้วท่านอาจจะเลี้ยวซ้ายหรือคนที่เขามาทางตรงเขาเข้าใจว่าท่านอาจจะเลี้ยวขวาหรือไม่ก็อันใดอันหนึ่งนะคือเดาใจกันไม่ถูกนะคะดังนั้นค่ะต้องเช็คด้วยนะสำหรับใครที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนขณะขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์อันนี้เจอบ่อยจริงๆนะเปิดไฟเลี้ยวแช่ไว้เราขับมาตามหลังแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีนะจะซ้ายหรือจะขวาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือพอเข้าใจได้แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่คุณพี่อธิราชมายุโรว่านะอุตส่าห์นำคอมเมนต์แบบนี้ให้ทุกท่านค่ะได้ระวังแล้วก็เรื่องของขับขี่กับรถต้องเช็คนะไฟสัญญาณต่างๆด้วยค่ะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ลดเรื่องของการที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะไปต่องานเพลงที่จะถ่ายเข้ามาออกพรรษาอีกแล้วนะของคุณสาธิตทองจันทร์พิเศษเลยสำหรับที่จะถ่ายเข้ามาเนี่ยพี่ดานลั่นทุ่งนะแล้วก็มอบให้ทุกๆท่านนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าทำงานสร้างรายได้อยู่ค่ะ

0: ณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพอ
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพ
4: อมีคนมาแซวเลยนะคะชวนทานข้าวกันแล้วนะคะก็ต้องส่งท้ายเลยค่ะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยนะคะไปกับสวท.ขอนแก่นอยู่ด้วยกันที่นี่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะกับดิฉันจนับพรบ้างข้างค่ะ10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาจะอยู่ด้วยกันตรงนี้ในการที่เกิดว่าเรายังเติมเต็มกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะก็ฝากทุกท่านเดินทางขับขี่ขับรถปลอดภัยกันและกันเช็คสภาพรถกันด้วยนะคะต้อนรับในช่วงแต่ว่าลมหนาวมาเยือนค่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆนะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านรวมไปถึงท่านที่บอกว่าส่งของส่งพัสดุนะคะก็บอกฟังประจำเลยทีเดียวเชียวค่ะนำเพลงเพราะๆส่งท้ายกันไปค่ะให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขานะคะของคุณมนแคนแก่นคูณด้วยงานเพลงนี้แหละนะที่ FC เถาคำแคนทักทายเข้ามาวันนี้จะรับพรข้างถัดไปแล้วนะคะสงสัยจะเริ่มตาลายหิวข้าวเที่ยงแล้วนะก็ขี่กับรถดีๆแล้วกันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลุกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวันสองวันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

0: รวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
1: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ1,915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน30-40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชน นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทด

0: ของให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24 นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพัชสินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสันแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
2: วันนี้เนี่ยอย่าเคียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
3: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
1: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาร้องขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
4: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุด สำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่าหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชาณันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณ ขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
7: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพื้นพี่น้องประชาชน
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดผู้ริมปรันโสภาภาครายงาน
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
10: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
11: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยแหละครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
10: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
9: และวันนี้เมื่อเวลา 11:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 24 ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบวันออนวันและพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนการและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนการภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
9: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
13: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูง โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำการกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน เพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือCOP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันภู9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศภูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพ็ญนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน 2-0 เซต 25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร 2-0 เซต 25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2-0 เซต 25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล 2-0 เซต 25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักปิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักปิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนตัวสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปราณสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC 2ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และดามณีกล้าหาญประเภท BC 3เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC 4ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามด้านทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจว เป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3และเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอด้านเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ที่เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่า PG ประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FCขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนวอริเออร์เป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าถ่ายข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ ทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-361-51-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้ มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงรีบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
19: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจ
2: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบอร์แท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
4: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
3: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด
5: ้อจังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพอกันเด้อ
6: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
7: ช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
9: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสุขกายสบายใจ

0: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ
1: ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเราก็กลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy นะครับโดยทีมงานเข้มแข็งนะครับกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังตามสัญญาที่เราเคยคุยกันเลยครับว่าในห้วงของเดือนนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับผมนะครับกับผมนะครับนักเทคนิคการแพทย์ก้องพบพันธกิจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับขอ

แรกที่เราจะประเดิมกันเลยนะครับกับผมนะครับเหมาะมิงมากครับช่วงนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มที่จะทิ้งสู่ช่วงฤดูฝนนะครับและกำลังจะเข้าสู่ความหนาวเย็นเริ่มจะมาหน้าหนาวของเรานะครับหรือที่เราจะชอบเรียกกันว่าปลายฝนต้นหนาวกันนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังโดยนะครับในวันนี้หลักๆเลยที่เราจะคุยกันนะครับเราจะมาคุยกันครับว่าเมื่อทำไมเอ่ยนะครับเมื่อถึงคราวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยทำไมคนรอบตัวเนี่ยเริ่มป่วยนะครับนะฮะหลายๆคนก็อาจจะเริ่มเอ๊ะใจกันแล้วถูกไหมครับว่าเอ๊ะทำไมพอเข้าสู่หน้าหนาวเมื่อทีไรนะครับคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองนะครับเริ่มมีอาการไม่สบายตัวถูกไหมครับเริ่มรู้สึกวิงเวียนเริ่มรู้สึกไอเห็นไหมครับปวดเมื่อยร่างกายตามเนื้อตามตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังถ้าเคยได้ฟังผมมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะทราบกันดีครับว่าจริงๆสาเหตุของการเกิดความไม่สบายนะครับหรืออาการเจ็บป่วยในหน้าหนาวนะครับอย่างที่บอกไปครับนั่นก็คือ1เลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศถูกไหมครับพออากาศมันมีอาการมันมีสภาวะที่มันหนาวขึ้นนะครับมันเย็นลงอุณหภูมิร่างกายของเรานะครับมันก็จะเย็นลงไปนิดนึงนะครับนะฮะพอมันเย็นลงไปนิดนึงเนี่ยมันเลยเป็นจุดสำคัญครับที่จะทำให้เชื้อโรคบางชนิดอย่างเช่นกลุ่มของไวรัสนะครับมันติดต่อหรือมันแพร่กระจายตัวของมันเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุครับท่านผู้ฟังว่าทำไมเมื่อถึงเข้าสู่หน้าหนาวทีไรเนี่ยเราถึงมักจะได้ยินข่าวคราวเรื่องของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยที่อยู่ในกลุ่มของโรคทางเดินหายใจนั่นเองนะครับโดยอย่างที่บอกไปครับว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะสังเกตเลยนะครับนั่นก็คือคนรอบตัวเริ่มป่วยกันมากขึ้นนะครับอาการหลักๆที่เราจะเจอมีอะไรบ้างครับท่านผู้ฟังบางคนมีไข้ถูกไหมครับบางคนไอเจ็บคอนะครับมีน้ำมูกนะครับบางคนก็มีอาการปวดเมื่อยนะครับทั้งตัวนะครับแล้วก็บางคนนะครับอาการอาดมากขึ้นนะครับจนถึงขั้นหายใจเหนื่อยหรือบางคนอาจจะรุนแรงหน่อยก็คือต้องไปโรงพยาบาลนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ควรพูดง่ายๆนะครับว่าอากาศเย็นทำให้เราเนี่ยเป็นหวัดถูกไหมครับเพราะตัวการจริงๆแล้วนะครับของทำให้ของให้การนั้นที่เราเกิดความเจ็บป่วยในหน้าหนาวนะครับก็คือเชื้อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปครับไวรัสก็ได้หรือว่าแบคทีเรียก็ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วที่บอกไปนะครับพฤติกรรมของคนในหน้าหนาวก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างเช่นการอยู่ในพื้นที่ปิดที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวถูกไหมครับมันก็เลยส่งผลทำให้การแพร่กระจายของเชื้อในชุมชนนะครับล้วนมีส่วนทำให้โรคทางเดินหายใจเนี่ยมันเกิดการแพร่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับหนึ่งในโรคที่เราจะมารู้จักกันนะครับแล้วก็มาทำความพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือโรคที่มีชื่อว่าไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะครับไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไรนะครับท่านผู้ฟังไข้หวัดใหญ่นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับโดยสายพันธุ์ที่พบเป็นในคนเป็นหลักนะครับจะมี2ชนิดนะครับก็คือชนิด A กับชนิด B นะครับอาการนะครับที่เราจะมักพบเลยนะครับท่านผู้ฟังสําหรับไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือไข้ขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับปวดศีรษะนะครับผมปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับมีอาการอ่อนเพลียไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าคัดจมูกนะครับโดยจุดนึงเลยนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับมักจะรู้สึกนะครับว่าป่วยทั้งตัวนะครับโดยเฉพาะอาการไข้และปวดเมื่อยที่ค่อนข้างชัดนะครับแต่นะครับต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับอาการเหล่านี้นะครับไม่ได้จำเพาะต่อไข้หวัดใหญ่เพียงโรคเดียวนะครับท่านผู้ฟังโรคติดเชื้ออื่นๆนะครับก็สามารถทำให้มีอาการเนี่ยคล้ายกันได้กับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้นั่นเองนะครับทีนี้คำถามอีกอันนึงที่สำคัญเลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับตรงนี้นะครับคนที่จะมีส่วนช่วยพวกผมเองครับท่านผู้ฟังนักคลินิกการแพทย์ห้องเปิดปฏิบัติห้องปฏิบัติการนะครับการตรวจหาไข้หวัดใหญ่นะครับจริงๆแล้วตรวจได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อตรวจยังไงตัวนี้การตรวจหาแอนติเจนทุกท่านจำเรื่องของการตรวจโควิดได้ไหมครับที่จะเป็นลักษณะสตรีปนะครับเหมือนกันครับผมการตรวจหาไข้หวัดใหญ่ก็จะมีสคริปต์นะครับที่เขาก็จะเขียนไว้ว่าอินฟลูนะครับมันก็จะมีอักษร A อักษร B นะครับมันก็คือย่อมาจากอินฟลู A ก็คือไข้หวัดใหญ่ชนิด A B ก็คือไข้หวัดใหญ่ชนิด B นะครับแล้วก็มีตัวของ C ที่เป็นคอนโทรลถูกไหมครับตัวอย่างนะครับที่เราใช้นะครับเหมือนกันเลยครับกับการตรวจโควิดการแย่เข้าไปในจมูกการสวบเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นหยดลงไปนะครับถ้ามีขีดขึ้นนะครับสมมติ

ามีขีดขึ้นที่ A นะครับและต้องมี C ขึ้นด้วยนะครับหมายความว่าไงครับท่านผู้ฟังก็หมายความว่าเราเนี่ยเป็นมีการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A นะครับถ้ามีขีดขึ้นที่ B ก็ติดชนิด B นะครับกับอีกวิธีนึงนะครับที่ตรวจได้นะครับคล้ายๆกับโควิดเลยนะครับนั่นคือการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อนะครับโดยตัวการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อตัวนี้นะครับหลักๆที่เราเคยได้ยินนะครับในตอนที่โควิดระบาดเลยก็คืออะไรครับการตรวจด้วยเทคนิค PCR นะครับเทคนิคนี้นะครับทั่วไปเลยนะครับมีความไวสูงนะครับสูงกว่าตัวของแอนติบอดีแอนติเจนนะครับอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับแต่ผลตรวจนะครับต้องมีการตีความร่วมกับอาการและรวมไปถึงช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างด้วยนะครับโดยตัวอย่างของการตรวจหาสารพันธุกรรมนะครับที่ใช้ตรวจนะครับอาจจะมาจากน้ำมูกก็ได้นะครับหรือว่าน้ำจากทางเดินหายใจก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจของแต่ละห้องปฏิบัติการนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราสงสัยนะครับท่านผู้ฟังว่าเราเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับการตรวจที่เฉพาะต่อเชื้อนะครับจะช่วยตอบคำถามได้ตรงกับการดูเพียงแค่ผลเลือดทั่วไปได้นั่นเองนะครับกระบี่ถัดมาครับท่านผู้ฟังอีกผลตรวจนึงนะครับที่ก็น่าสนใจและก็มักมีการใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับและใช้กันทั่วไปมากในห้องปฏิบัติการนะครับนั่นก็คือผลการตรวจที่เราเรียกว่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะครับหรือตัวย่อก็คือ CBC นะครับ complete blood count นะครับโดยปกตินะครับตัวของ CBC นะครับมักจะใช้ทำอะไรนะครับท่านผู้ฟังการตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะครับมักจะใช้ตรวจอย่างที่บอกอย่างเช่นหนึ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปนะครับเอาไว้ดูอะไรเอาไว้ดูว่าคนคนเราเนี่ยมีภาวะซีดหรือเปล่านะครับอย่างเช่นกลุ่มคนที่มีเป็นโรคโรคทรัสซีเมียหรือว่าถ้าเป็นคนโบราณเราจะเรียกว่าโรคเลือดลอยใช่ไหมครับเราก็จะใช้ตัวของ CBC เนี่ยในการดูนะครับนอกเหนือจากนี้กลุ่มของมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องใช้ตัวของ CBC เนี่ยเป็นตัวช่วยดูนะครับและอีกอันนึงที่เราสามารถมาดูได้มาใช้ในการดูได้ก็อย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้อนะครับว่าเราน่าจะมีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับโดยการตรวจ CBC นะครับที่คุ้นเคยนะครับมีหลายๆตัวนะครับตัวแรกเลยที่เราจะมาโฟกัสกันนะครับก็คือตัวของเม็ดเลือดขาวนะครับตัวย่อของเขาเลยก็คือ WBC white blood cell นะครับในผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับจะมีค่านะครับอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 10,000 นะครับเซลล์ต่อไมโครลิตรนะครับแต่ก็จะขึ้นอยู่กับช่วงอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการอีกทีนึงด้วยนะครับโดยถ้าเม็ดเลือดขาวสูงนะครับเราอาจพบได้นะครับในการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ก็ไม่ได้จำเป็นนะครับว่าเม็ดเลือดขาวที่สูงเนี่ยต้องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียเพียงเท่านั้นนะครับสามารถมีสาเหตุอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเราก็อาจจะพบได้เช่นกันครับในกลุ่มของโรคติดเชื้อที่เป็นไวรัสบางชนิดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาจจะเป็นไวรัสเสมอไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังเม็ดเลือดขาวที่สูงนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะติดเชื้อแบคทีเรียเสมอนะครับในขณะที่เม็ดเลือดขาวที่ต่ำนะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นไวรัสเสมอไปเช่นกันนะครับต้องมีการดูค่าต่างๆเนี่ยร่วมกันนั่นเองนะครับกับอีกอันนึงนะครับท่านผู้ฟังตัวนี้จะจำเพาะย่อยลงมาจากไวรัสเซลล์ถูกไหมครับเรานั่นก็คือชนิดของเม็ดเลือดขาวนะครับท่านผู้ฟังโดยตัวหลักๆชนิดของเม็ดเลือดขาวที่เราสนใจกันนะครับจะมีด้วยกันก็คือ2ตัวนะครับตัวแรกนะครับเราจะมีชื่อว่านิวโทรฟิลนะครับโดยปกตินะครับในทั่วไปในผู้ใหญ่นะครับนิวโทรฟิลนะครับจะมีอยู่ที่ประมาณ 40-70% นะครับเห็นภาพง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติร่างกายของเราเนี่ยมีเม็ดเลือดขาวเนี่ย100ตัวนะครับ40-70ตัวเนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลนะครับและรองลงมานะครับก็คือตัวนี้ครับลิมโฟไซต์นะครับจะมีอยู่ที่ประมาณ 20-40% นะครับพอรวมกันแล้วนะครับมันเกือบจะเป็นทั้งประมาณ8ประมาณเกือบ 90% แล้วครับ2ชนิดนี้รวมกันส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวอื่นๆไปนะครับแต่ช่วงอ้างอิงก็อย่างที่บอกครับว่าก็จะแตกต่างกันตามอายุแล้วก็ห้องปฏิบัติการเหมือนกันนะครับโดยถ้านิวโทรฟิลสูงขึ้นนะครับหลักๆนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะนึกถึงการติดเชื้อแบคทีเรียได้มากขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าไม่ได้จำเพาะนะครับเพราะมันเกิดจากความเครียดของร่างกายหรือว่าสาเหตุอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวของลิมโฟไซต์นะครับเขาก็จะเด่นขึ้นนะครับเมื่อเราสามารถพบได้ในโรคติดเชื้อไวรัสบางชนิดนะครับยกตัวอย่างเลยก็คืออย่างเช่นไข้เลือดออกนะครับที่ตัวของลิมโฟไซต์จะชัดเจนขึ้นมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่ามันไม่สามารถใช้เป็นเพียงค่าเดียวในการที่จะบอกว่าคนนี้เป็นไวรัสนะครับกับอีกอันนึงนะครับเทสถัดมานะครับตัวนี้ก็อาจจะเคยได้ยินผมพูดไปละนะครับในครั้งที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือตัวที่มีชื่อว่า C-reactive protein หรือ CRP นะครับท่านผู้ฟัง
ซึ่งตัวนี้นะครับ CRP เนี่ยมันเป็นสารนะครับที่ร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างขึ้นนะครับเมื่อมีการอักเสบนะครับโดยในหลายห้องปฏิบัติการนะครับค่าของ CRP นะครับมักจะกำหนดเอาไว้นะครับว่าให้มีค่าเนี่ยน้อยกว่า5มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับมักจะอยู่ในช่วงอ้างอิงนะครับโดยถ้ามันมีค่าตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวของ CRP หรือ C-reactive protein เนี่ยสูงขึ้นนะครับเราสามารถพูดได้นะครับว่าร่างกายเนี่ยมีการอักเสบที่มากขึ้นนะครับแต่เราไม่สามารถสรุปจาก CRP เพียงอย่างเดียวนะครับว่าเป็นแบคทีเรียหรือเป็นไวรัสนะครับทีนี้ครับมีเคสมาให้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังเรามาช่วยกันนะครับสำหรับเคสแรกแล้วกันนะครับชายอายุ28ปีนะครับท่านผู้ฟังอาการนี้มาเนี่ยโอ้ค่อนข้างที่จะมีนัยยะนิดนึงนะครับมีไข้สูงมา1วันมีไข้นะครับปวดเมื่อยตัวมากปวดเมื่อยนะครับไอแห้งนะครับเจ็บคอยังไม่มีการหอบเหนื่อยนะครับทีนี้เลยผลตรวจนะครับตรวจเลือดดูว่ามีอะไรบ้างนะครับไวท์บลัดเซลล์นะครับ 5,200 เซลล์เปอร์ไมโครลิตรปกติไหมครับปกตินะครับเพราะว่าค่าปกติก็คือจะอยู่ที่ 4,000 ถึง 10,000 ถูกไหมครับเมื่อเรามาแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวนะครับนิวโตรฟิล 58% อ่ะอยู่ที่ช่วงปกติเลยนะครับลิโฟไซต์ล่ะ31อ่ะก็ปกตินี่นะครับเจ็ดเลือดนะครับ203นะครับอันนี้สำหรับเก็บเลือดค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ104ถึง400,000นะครับในเคสนี้นะครับ203เพราะฉะนั้นก็ปกติเช่นกันนะครับมาดู CRP C-reactive protein นะครับ18มิลลิกรัมเปอร์ลิตร CRP สูงจังเห็นไหมครับปกติควรที่จะต้องมีค่าต่ำๆเอาไว้นะครับเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่มีการอักเสบอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้อาจจะสันนิษฐานได้ว่ามีการอักเสบอะไรหรือเปล่านะครับปรากฏว่าตรวจค่าหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A นะครับผลพบว่าพบเชื้อหรือ positive นะครับเคสนี้เราจะวิเคราะห์ยังไงครับท่านผู้ฟังอาการของผู้ป่วยเห็นไหมครับค่อนข้างเข้ากับไข้หวัดใหญ่จำได้ใช่ไหมครับปวดไข้ปวดเมื่อร่างกายเห็นไหมครับไอแห้งนะครับเจ็บคอนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อเราตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยแล้วพบผลบวกนี่อันนี้คือคีย์สำคัญเลยนะครับส่วนค่าของกลุ่มที่เป็นความสมดุลของเม็ดเลือดหรือ CBC นะครับโดยเฉพาะไวบัตเซลนะครับอยู่ในช่วงที่ไม่สูงมากนะครับดูปกติเลยเห็นไหมครับเกล็ดเลือดก็ปกตินะครับ CRP เห็นไหมครับสูงกว่าช่วงอ้างอิงนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ใช้สำหรับการกินยาเพื่อเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับดังนั้นนะครับเคสนี้จึงให้เห็นอะไรครับเคสนี้จึงเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าผลเลือดทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังช่วยบอกการตอบสนองของร่างกายนะครับแต่การตรวจหาเชื้อเนี่ยจะสามารถบอกสาเหตุเนี่ยได้ตรงที่สุดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงถัดไปนะครับกับโรคที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะเป็นอะไรรอติดตามฟังกันครับ

0: ขอเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์เกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดที่พร้อมจะดูแลสุขภาพของท่านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพการรักษาทางกายภาพบำบัดบริการนวดแผนไทยและศาสตร์ของแพทย์แผนจีนทั้งหมดนี้จบครบในที่เดียวสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่สะดวกสบายที่นี่เรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีการคัดกรองโรคบริการเจาะเลือดนอกสถานที่เราพร้อมที่จะดูแลและให้คำแนะนำที่เหมาะสมคลินิกกายภาพบำบัดและนวดแผนไทยที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการรักษาด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่นวดไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวหรือการผ่อนคลายจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันและเรายังมีคลินิกแพทย์แผนจีนที่รักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สูงท่านจะได้รับการให้คำปรึกษาและรักษาที่ผ่อนคลายในบรรยากาศที่สงบสุขเรายินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านที่มีสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุดขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจและหวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี
1: ้ครับผมก็กลับมาพบกับช่วงที่2กันต่อเลยนะครับจากเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับเราได้มีการพูดถึงไข้หวัดใหญ่ไปใช่มั้ยครับท่านผู้ฟังในช่วงที่2ของเรานะครับเราก็ได้ขยับมานะครับเป็นจากไข้หวัดใหญ่นะครับท่านผู้ฟังสู่ปอดอักเสบเมื่อการติดเชื้อเริ่มลงปอดนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับว่ารอบนี้นะครับเราจะมาดูเพิ่มเติมอีกด้านนึงกันนะครับสมมติครับสมมตินะครับท่านรีบไปทำการพบแพทย์กันอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับในส่วนของค่าผลแลบหรือว่าทางห้องปฏิบัติการแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับผมที่เราได้พูดไปแล้วเมื่อกี้สักหน่อยหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าค่าออกซิเจนในเลือดนะครับโดยการตรวจง่ายๆนะครับที่เราพบได้บ่อยเลยนะครับของไอ้เจ้าตัวค่าตัวนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คือค่าออกซิเจนปลายนิ้วนะครับหรือตัวย่อคือ SpO2 นะครับโดยในคนทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังที่ระดับน้ำทะเลนะครับไอ้ค่าออกซิเจนปลายนิ้วหรือ SpO2 นะครับมักจะอยู่ที่ประมาณ 95-100% นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าค่าปกตินะครับท่านผู้ฟังของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันได้นะครับโดยเฉพาะในผู้ที่มีเรื่องของโรคปอดเรื้อรังมาก่อนนะครับดังนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าคนที่ปกตินะครับเคยวัดได้ 98% แล้วขณะป่วยนะครับลดลงเหลืออยู่ 90% เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่น่ากังวล นะครับและควรที่จะได้รับการประเมินนะครับว่าอาจจะมีในเรื่องของโรคปอดโดยเฉพาะปอดอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับในส่วนถัดมานะครับกลับไปที่แลบเดิมนะครับแลบตัวเดิมคืออะไรครับเรื่องของ CBC หรือความสมบูรณ์ทางเม็ดเลือดใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเขาระบุเอาไว้นะครับว่าถ้ามีอาการสงสัยนะครับว่าอาการปอดอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาเกิดจากตัวของเจ้าแบคทีเรียนะครับเชื้อแบคทีเรียสิ่งที่เราจะพบได้นะครับเมื่อเราทำการตรวจตัวของ CBC นะครับอย่างเช่นค่าเขาหรือว่าจำนวนของไวท์บลัดเซลล์เนี่ยจะมีค่าที่สูงนะครับและชนิดของไวท์บลัดเซลล์ที่สูงเลยครับก็คือจะเป็นชนิดไวท์เม็ดเลือดขาวที่มีชื่อว่านิวโตรฟิลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับค่าไวท์บลัดเซลล์เนี่ยเท่ากับ 17,000 จำค่าปกติได้ไหมครับ 4,000 ถึง 10,000 นะครับเพราะฉะนั้นพอมาเป็น 17,000 นั่นหมายความว่ามันเกินมากกว่าค่าอ้างอิงนะครับแสดงว่ามีค่าที่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนิวโทรฟิลนะครับพบว่าใน 100% ถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์มีอยู่ประมาณ 88% นะครับซึ่งโดยค่าปกติที่เราคุยกันเอาไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-70% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนิวโทรฟิลก็จะโดดขึ้นมานะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้นะครับสามารถสนับสนุนในเรื่องของการติดเชื้อในกลุ่มของแบคทีเรียได้นะครับแต่นะครับมันไม่สามารถที่จะใช้ยืนยันได้ด้วยตัวมันเองนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าการที่เราจะสรุปว่าเขาคนนี้ติดเชื้อที่จะเป็นเชื้อชนิดอะไรการตรวจหาเชื้อโดยตรงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีที่สุดและมีความได้ผลออกมาเนี่ยตรงที่สุดนั่นเองนะครับอีกเทสหนึ่งนะครับลองนี่เปลี่ยนชื่อเทสอีกเล็กน้อยนะครับ ในตัวก่อนนะครับเราจะมีการตรวจตัวที่เราเรียกว่า CRP หรือว่า C-reactive protein ถูกไหมครับยิ่งมีค่าตัวนี้สูงมันก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีเรื่องของการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยสูงใช่ไหมครับทีนี้เป็นอีกตัวนึงครับเป็นตัวที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยไม่ค่อยได้ยินมาบ้างนะครับอันนี้หรือว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับตัวนี้ครับก็มีชื่อว่า procalcitonin นะครับตัวย่อของเขาเลยนะครับก็คือ PCT นะครับเจ้าตัวของ procalcitonin เนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเจ้าตัวของ procalcitonin หรือ PCT นะครับเขาบอกนะครับว่าเป็นสารนะฮะท่านผู้ฟังที่สามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อร่างกายเนี่ยมีการติดเชื้อแบคทีเรียบางรูปแบบนะครับโดยเฉพาะการติดเชื้อที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับในคนสุขภาพดีนะครับค่าตัวนี้เนี่ยมักจะต่ำมากๆนะครับเหมือนกับ CRP เลยเห็นไหมครับว่าถ้าไม่มีการอักเสบหรือว่าไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเหล่านี้เนี่ย CRP มันก็ควรจะต่ำๆถูกไหมครับแต่สิ่งสำคัญนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้หลักการเดิมเลยนะครับก็คือเราเนี่ยไม่ควรจะใช้ค่าของ PCT เนี่ยเป็นค่าเดียวในการตัดสินนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นปอดอักเสบที่เกิดจากตัวของเชื้อแบคทีเรียนะครับเพราะแนวทางนะครับผมอ้างอิงจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งอเมริกาและรวมถึงสมาคมสุขภาพแห่งสหรัฐนะครับเขาระบุเอาไว้เลยนะครับว่าแนวทางการดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนนะครับแนะนำนะครับให้ใช้ข้อมูลทางคลินิกเป็นหลักนะครับไม่ควรที่จะใช้ตัวของ PCT เนี่ยเพียงอย่างเดียวในการที่เราจะตัดสินใจนะครับว่าจะเริ่มยาปฏิชีวนะหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากเรานะครับไปตรวจเลือดนะครับแล้วหมอสั่งตรวจตัวของ PCT แล้วผล PCT เนี่ยพบว่ามีค่าที่สูงนะครับเราอาจจะสรุปหรือว่าเราอาจจะพูดได้นะครับว่าเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการติดเชื้อแบคทีเรียมากขึ้นในบริบทที่เหมาะสมนะครับแต่ไม่ควรที่เราจะสรุปไปเลยอย่างตรงไปตรงมานะครับว่า PCT สูงแปลว่าเป็นแบคทีเรียอย่างแน่นอนนะครับอีกตัวนึงอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของทางฝั่งห้องปฏิบัติการอย่างเทคนิคการแพทย์นะครับนั่นก็คือตัวของการเอ็กซเรย์ปอดครับแน่นอนครับการตรวจที่สำคัญมากเลยนะครับของการดูว่าปอดของเราเนี่ยมันมีความปกติหรือผิดปกติหรือไม่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการทำเอ็กซเรย์ทรวงอกนะครับเพราะนะครับถ้าเรามีการสงสัยนะครับว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการพบว่าเป็นปอดอักเสบหรือเปล่านะครับเราจะไม่ได้ใช้แค่ตัวของผลเลือดอย่างเดียวนะครับแต่ต้องมีการนำสิ่งที่เราเรียกว่าอาการทางคลินิกนะครับการตรวจร่างกายนะครับค่าออกซิเจนที่บอกไป SpO2 นะครับ O2 เนาะภาพเอ็กซเรย์แล้วก็ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยต้องมาประกอบร่วมกันนั่นเองนะครับทีนี้ครับมาท่านผู้ฟังเรามาดูเคสที่2กันนะครับเคสที่2นะครับเป็นชายอายุ68ปีนะครับเริ่มเข้าสู่อายุแล้วนะครับมีไข้มา3วันนะครับไอมีเสมหะนะครับผมหายใจเร็วนะครับวัดค่าของออกซิเจนปลายนิ้วนะครับหรือ SpO2 นะครับอยู่ที่ 90% ก็ถ้าในส่วนตัวเนี่ยดูเหมือนจะต่ำนะครับเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลที่เขาระบุเอาไว้ว่าเป็น98/100ถูกไหมครับทีนี้ผลตรวจครับเรามาดูกันผลตรวจนะครับค่าจำนวนน้ำของเม็ดเลือดขาวนะครับอยู่ที่17,800เซลล์เปอร์ไมโครลิตรมีค่าที่สูงถูกไหมครับมากกว่า10,000นะครับตัวของนิวโตรฟิลนะครับ 88% นิวโตรฟิลสูงนะครับตัวของเกล็ดเลือดนะครับอยู่ที่210,000ไมโครลิตรนะครับตัวนี้ปกตินะครับผม CRP นะครับจำกันได้ใช่ไหมครับ C-reactive protein ให้น้อยกว่า5ถูกไหมครับคนนี้นะครับรายนี้พลาดไป145สูงมากนะครับในขณะเดียวกันพอมาตรวจ PCT นะครับ PCT ได้อยู่ที่ 1.8 นะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปดูค่าของอ้างอิงกันนะครับแล้วก็ในส่วนของครีตินีนนะครับอยู่ที่ 1.4 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับเมื่อเราทำการเอ็กซเรย์นะครับพอเราเอ็กซเรย์ตรงของปอดนะครับพบว่ามีความผิดปกติบริเวณปอดขวาส่วนล่างนะครับเมื่อเราทีนี้นะครับท่านผู้ฟังเมื่อเรานำข้อมูลแบบนี้มารวมกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอาการทางคลินิกก่อนนะครับมีไข้เห็นไหมครับไอมีเสมหะหายใจเหนื่อยออกซิเจนต่ำนะครับค่าผลตรวจไวท์บลัดเซลล์สูงเห็นไหมครับนิวโตรฟิลชนิดนิวโตรฟิลสูงด้วย CRP ก็สูงนะครับตัวของ PCT สูงนะครับแล้วก็รวมถึงเอ็กซเรย์เนี่ยมีความผิดปกตินะครับภาพรวมนะครับจึงสนับสนุนนะครับว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของอาการปอดอักเสบเกิดขึ้นนะครับและรวมไปถึงไอปอดอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยจากข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยสนับสนุนนะครับว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่นะครับ ย้ำเหมือนเดิมว่าเรายังไม่ควรที่จะไปสรุปว่า PCT 1.8 แปลว่าเป็นแบคทีเรียแน่นอนถูกไหมครับเพราะเราไม่มีค่าตรวจตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถบอกสาเหตุของโรคดังกล่าวเนี่ยได้ 100% นะครับทีนี้เราจะต้องตรวจหาเชื้ออะไรนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยนะครับเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรถูกไหมครับบางรายนะครับท่านผู้ฟังอาจจะตรวจหาไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันไปถูกไหมครับสายพันธุ์ชนิด A ชนิด B นะครับหรืออาจจะเป็นโควิด-19นะครับตรวจเสมหะนะครับหรือพ่องเชื้อจากเลือดนะครับหรือการตรวจหาเชื้อบางชนิดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับโดยหลักสำคัญเลยนะครับก็คือจะต้องตรวจนะครับให้ตรงกับคำถามที่เราต้องการตอบอย่างสมมติถ้าเราสงสัยว่าเป็นแบคทีเรียจริงๆเราก็ควรจะเพาะเชื้อหากลุ่มแบคทีเรียนะครับว่าแบคทีเรียที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยจริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นกลุ่มของแบคทีเรียกลุ่มแกรมรบนะครับเหล่านี้เป็นต้นและเป็นโซนแท่งเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดในเรื่องของปอดอักเสบได้เช่นกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังโอ้เราก็คงจะได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตัวของคนที่มีไข้ไอปวดเมื่อยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นโรคเดียวกันนะครับคนคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นในส่วนของไข้หวัดใหญ่ก็ได้คนคนหนึ่งอาจจะเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นก็ได้นะครับหรือถ้ารุนแรงไปหน่อยก็อาจจะพัฒนานำไปสู่ในเรื่องของการเป็นเรื่องของปอดอักเสบนะครับซึ่งผู้ปฏิบัติการนะครับอย่างผู้ผมเนาะนะครับจึงมีหน้าที่ที่สำคัญเลยก็คือช่วยตอบคำถามนะครับว่าร่างกายเนี่ยกำลังมีการอักเสบหรือไม่นะครับมีข้อมูลสนับสนุนเรื่องของการติดเชื้อในกลุ่มของแบคทีเรียหรือไวรัสหรือไม่นะครับและที่สำคัญนะครับมีหลักฐานว่าเป็นเชื้ออะไรหรือไม่นะครับว่าเชื้อที่ก่อโรคท้ายสุดแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับทีนี้เราก็ยังคุมตีมเหมือนเดิมนะครับผมใบ้ให้ก่อนเลยนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากโรคนะครับกลุ่มโรคที่มีเรื่องของอาการไอและเจ็บคอนะครับมาเป็นโรคสำคัญเหมือนกันครับอีกกลุ่มนึงนะครับรอบนี้มีไข้สูงเหมือนกันนะมีไข้สูงแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไอนะครับซึ่งครั้งถัดไปที่เราจะคุยกันก็คือเราจะพูดถึงโรคที่มีชื่อว่าไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูนะครับซึ่ง2โรคนี้นะครับมีอาการบางอย่างเนี่ยที่คล้ายกันมากนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของประวัติและผลตรวจให้ดีนะครับท่านผู้ฟังเราก็จะเห็นความแตกต่างได้นั่นเองครับระหว่าง2โรคนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทางผมนะครับนักเทคนิคการแพทย์ของพบภารกิจนะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: ขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชุมชนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่พร้อมให้บริการทุกท่านโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีและการวัดปริมาณมวลกล้ามเนื้อและไขมันด้วยเครื่องบอดี้สแกนที่ทันสมัยและทำให้ท่านได้รับข้อมูลสุขภาพอย่างครบถ้วนพร้อมทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่จะแปลผลการตรวจให้ท่านได้เข้าใจและยังมีบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ซึ่งมีประโยชน์ต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านช่วยให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่089-421-4384มาร่วมดูแลสุขภาพของคุณไปพร้อมกันกับเรา
2: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวท.ขอนแก่นFM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ

0: แอม99ผ้าสูงเมกะเฮิร์ตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
3: มีการคาดการว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่รื้อของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-20% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว์
9: นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอดเพื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่า ยังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่

0: ไหวลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
5: มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัด

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังส

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแน่นอนค่ะรับชมรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะคุณผู้ฟังคะถ่ายทอดสดค่ะทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านไหนอยากจะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงนะหรือว่าพูดคุยบอกข่าวสารต่างๆได้เลยนะคะเอาเป็นในช่วงพักเบรกนะคุณผู้ฟังหลังไมค์เนาะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0432367265ค่ะพบกันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะเวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะคะที่เรามีนัดกันนะ 14:00 น.จนถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะมีดิฉันค่ะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าอายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังอำนวยการผลิตนะคะโดยผอ. อชิรยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะทักทายทุกท่านเลยนะทั้งที่เราฟังอยู่ทางบ้านนะที่เป็นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะรวมถึงทางออนไลน์ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันภาพและเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงไอชัดเจนไหมภาพแบบมีกระตุกไหมหรือว่าไม่ชัดหรือเปล่าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทักทายคนแรกเลยค่ะดร.วิวมาแล้วติดตามตลอดครับขอบคุณมากค่ะโอ้โหได้เลยมีข่าวสารแน่นอนค่ะวันนี้ยังเยอะแยะเหมือนเดิมนำข่าวสารมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันมากมายเหมือนเดิมนะคะรวมถึงเตรียมเพลงเพราะๆมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันแล้ววันนี้แต่ถ้าใครคุณผู้ฟังท่านไหนนะอยากที่จะแนะนำผลงานเพลงเข้ามานะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะท่านไหนเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางดีเจแล้วก็รายการด้วยนะเอาละค่ะมาดูในช่วงแรกนะคะทุกคนขาแน่นอนมาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่านะคะมาดูพยากรณ์อากาศกันวันนี้เป็นยังไงคุณผู้ฟังหลายพื้นที่แดดรวมถึงที่บึงแก่นนครของเราด้วยนะคะแดดแรงเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ย อาจจะมีแบบลมเย็นๆสักหน่อยเนาะตื่นเช้ามาเนี่ยมีลมเย็นๆมาแล้วนะคะแต่ว่าพอเนี่ยตกสายๆบ่ายๆเที่ยงๆมามีแดดซะแล้วนะคะแต่ละพื้นที่อากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคะยังมีฝนอยู่ไหมในแต่ละอำเภอหรือแม้แต่กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงกับขอนแก่นท่านไหนที่รับชมรับฟังอยู่คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะขอเพลงได้นะขอเพลงได้เลยนะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันค่ะนี่อย่างที่ไอ้บอกเลยอากาศเย็นในตอนเช้านะคะโดยมีฝนฟ้าคะนองค่ะ20%ของพื้นที่ส่วนมากนะคะจะอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็ชัยภูมิค่ะส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นเดียวกันกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้มีการแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับช่วงนี้คุณผู้ฟังยังมีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะได้มีการพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมทางภาคของเราด้วยนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศไทยของเราส่วนมากประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะคะช่วงนี้เนาะนอกเหนือจากเรื่องระวังเรื่องฝนฟ้าอากาศแล้วเนาะก็นั่นแหละค่ะแม้กระทั่งการเดินทางเนาะคุณผู้ฟังบางทีอาจจะมีลมมาหรือมีพายุเข้ามานะคะการเดินทางการสัญจรบนท้องถนนก็สำคัญเช่นเดียวกันก็ต้องขับรถเนาะด้วยความไม่ประมาทกันนะคะทุกท่านเลยนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันต่อสำหรับพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเรามีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นเดียวกันนะคะกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งมีลมผิวพื้นด้วยนะคะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองสำหรับคาดหมายอุณหภูมิวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสูงสุดจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะคะกำลังเย็นกำลังสบายๆเลยนะคะเอาล่ะมาดูแต่ว่า
แดดออกแล้ววางใจไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าล่าสุดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการออกประกาศออกมาอีกแล้วเป็นการเตือนภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะมีผลกระทบนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคม69นี้นะคะเนื่องจากช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี่แหละค่ะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนร่วมกับร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ประเทศไทยของเรานะคะมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเนาะทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นแล้วนะกรุงเทพลูกเห็บตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งด้วยคุณผู้ฟังในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่างๆเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะเวลาออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้ป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรงระวังนะคุณผู้ฟังพอแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆสิ่งเหล่านั้นนะพอลมมันแรงมาทีเนี่ยมันพัดทำให้ป้ายโฆษณาหรือว่าต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นมันโค่นทับมาตรงเราได้นะคะเกิดเป็นอุบัติเหตุได้นะก็ส่วนเรื่องของพี่น้องชาวเรือนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยหรือว่าทางฝั่งทะเลอันดามันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นเนี่ยอาจจะมีความสูงมากกว่า2เมตรเลยเพราะฉะนั้นควรเดินเรือนะคะด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะที่สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังในช่วงที่สภาพอากาศมันแปรปรวนอย่างนี้นะคะอย่าลืมวางแผนการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะก็ที่ดีที่สุดนะก็อย่าลืมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากช่องทางของทางราชการเนาะก็คือทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าโทรสายด่วนได้เลย1182ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะโอ้กำลังมีหลายท่านเข้ามารับชมรับฟังกันแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกดหัวใจนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่พลสวรรค์สวัสดีครับดีเจน้องอายพอถึงเวลานี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ใช่แล้ววันนี้ขอเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วภาพและเสียงชัดเจนครับรับฟังอยู่ที่บ้านแท่นชัยภูมิโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงแรกนี้นะคะในช่วงเบรกแรกนะคะกับเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วเนาะของพี่หนุ่มกะลาใช่ไหมคะได้เลยที่บ้านแท่นชัยภูมิยังมีฝนอยู่ไหมคะเห็นเขาบอกว่าจะมีฝนอยู่แต่ว่าจะอยู่ที่ส่วนมากจะเป็นที่จังหวัดเลยกับชัยภูมิไม่แน่ใจว่าในพื้นที่ของพี่บนสวรรค์จะมีฝนอยู่ไหมนะคะยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้นะคะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ครับพี่อาไอสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะน้องต้นน้ำเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็สวัสดีปูเป้ด้วยนะจ๊ะปูเป้เข้ามาทักทายแล้วปูเป้มาจริงปูเป้มาตามนัดเกือบทุกวันเลยเหมือนกันนะที่จัดรายการนะคะโอเคชดเชยใช่ค่ะพี่พลสวรรค์ชดเชยเนาะชดเชยเมื่อวานที่ไม่ได้เข้ามานะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงแรกนี้เลยนะคะเอามาดูกันต่อคุณผู้ฟังยังไม่หมดนะพอพูดถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมหนักๆช่วงนี้เนาะก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้หลายพื้นที่เลยเนี่ยเจอทั้งฝนทั้งน้ำท่วมขังเดินไปไหนก็ต้องระมัดระวังกันเนาะในเรื่องของสุขภาพกันให้มากๆด้วยโดยเฉพาะโรคฮิปคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเนาะในเรื่องของโรคฉี่หนูไปแล้ววันนี้ภัยโรคภัยที่มากับน้ำท่วมอีกหนึ่งอย่างก็คือโรคน้ำกัดเท้าอันนี้ก็ปล่อยผ่านไม่ได้เหมือนกันนะคุณฟังฟังดูแล้วเหมือนอาจจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าก็ต้องระวังไว้นะคะคุณฟังทราบไหมคะว่าโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยมักจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อรายิ่งถ้าเราเนี่ยจะต้องเอาเท้าของเราเนี่ยแช่น้ำนานๆนะยิ่งจะต้องสังเกตตัวเองเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีอาการเหล่านี้ด้วยหรือเปล่านะอันดับแรกเขาบอกว่าผิวหนังจะลอกเป็นขุยนะคะจะคันตามซอกนิ้วเท้าผิวหนังอักเสบบวมแดงมีผื่นพองขึ้นมาหรือถ้าหนักหน่อยเนี่ยเท้าของเราเนี่ยอาจจะเปื่อยแล้วก็เป็นหนองได้เลยนะคะฟังดูมันน่ากลัวเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่เป็นไรนะวันนี้ไอ้มี3วิธีป้องกันง่ายๆนะคะจากทางกรมควบคุมโรคนะคะมาฝากกันนะคะข้อแรกเลยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการลุยน้ำย่ำโคลนโดยไม่จำเป็นนะคะ2ก็คือแต่ถ้าจำเป็นจะต้องแบบว่าลุยน้ำจริงๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าพื้นที่เนี่ยน้ำมันท่วมแล้วหรือว่าต้องทำงานอยู่กับ
ที่ต้องเหยียบย่ำน้ำตลอดเวลาอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมสวมรองเท้าบูทอย่างนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเท้าเรากับน้ำที่มันอาจจะต้องแช่นานๆเนาะโดยเฉพาะคนที่มีบาดแผลที่เท้าเนี่ยจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะและข้อสุดท้ายก็คือหลังลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนเสร็จแล้วเนี่ยต้องรีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งอยู่เสมอโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับเรื่องของโรคแล้วก็ภัยสุขภาพเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อได้เลยนะคุณผู้ฟังที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะที่เบอร์1422ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยของเราอันนั้นมันอาจจะอยู่แล้วแหละบางทีเราเจอฝนเจอสภาพอากาศที่มันแปรปรวนแต่อันนี้สิ่งที่เราอาจจะควบคุมได้หารองเท้าบูทยางยาวๆนะคะใส่ไว้กันไว้นะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยนะคะยังไม่หมดวันนี้มีหลายข่าวเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีข่าวสารงานคอนเสิร์ตดีๆนะคะที่นอกจากเขาบอกว่านอกจากจะได้แบบว่าอิ่มเอมเนาะไปกับเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วนะคะยังได้อิ่มบุญอิ่มใจกลับบ้านไปด้วยนะคะมาให้ชาวขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้มาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะกับงานคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าขอนแก่น Music of Hope 2026นะคะเป็นดนตรีแห่งความหวังค่ะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็ส่งต่อพลังแห่งการให้และเปิดพื้นที่ให้น้องๆนักเรียนตาบอดได้ถ่ายทอดศักยภาพและแสดงความสามารถทางด้านดนตรีกันอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งงานนี้คุณฟังจัดเต็มความไพเราะเลยนะคะกับวงที่ชื่อว่า Thai Blind Symphony Orchestra นะคะและที่พิเศษสุดๆเลยจะมีศิลปินรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะคะก็คือพี่หนูมิเตอร์มาร่วมสร้างความสุขบนเวทีด้วยนะคะเขาบอกว่างานนี้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแถมบัตร1ใบเนี่ยสามารถเข้าชมได้ถึง2ท่านคุณผู้ฟังบอกไปขนาดนี้แล้วหลายท่านใช่ไหมคะอยากจะรู้แล้ววันไหนนะรับบัตรยังไงนะจะได้เตรียมปฏิทินกันไว้เลยนะคะเอามาปักหมุดวันแล้วก็เวลากันไว้นะวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แหละคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึง 20:00 น.นะคะที่ Convention Hall ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะศูนย์การค้าใหญ่นะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยอ่ะใครสนใจอยากจดเบอร์โทรศัพท์เตรียมจดนะคะใครที่อยากจะไปรับชมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์043-429-499ต่อ10ค่ะหรือว่ามีอีกเบอร์นึงค่ะอีกเบอร์นึงเมื่อกี้จดไม่ทันมีอีกเบอร์นึงนะคะ095-663-7509สำหรับใครที่สนใจนะคะกับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะคะไปร่วมให้กำลังใจเนาะไปร่วมฟังเพลงเพราะๆได้อิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจกันด้วยนะคุณผู้ฟังก็มาร่วมการส่งต่อเขาเรียกว่าเป็นพลังแห่งความหวังแล้วก็เป็นเสียงดนตรีด้วยกันเยอะๆนะคะกับขอนแก่น Music of Hope 2026ดนตรีแห่งความหวังนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นข่าวสารที่ได้นำมาฝากทุกท่านนะคะในช่วงแรกนะคะพี่แมวทักทายพี่แมวด้วยนะคะขอเพลงหน่อยครับของโดมสมมุติได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้เลยในช่วงเบรกแรกนี้นะคะกับของเพลงของพี่บนสวรรค์ด้วยนะคะพี่บนสวรรค์บอกว่าฝนใช่ไหมคะฝนไม่มีนะครับมีแต่แสงแดดอ่อนๆมีลมพัดไม่ค่อยแรงส่อแววจะปลายฝนต้นหนาวคงจะไปแล้วละมั้งน้องฝนโอเคดีแล้วค่ะจะได้ไม่มีแบบว่าฝนตกลงมาให้น้ำเติมขึ้นไปอีกนะเพราะว่าน้ำนี่กำลังลดใช่ไหมคะน้ำกำลังลดเลยจะได้เข้าสู่ภาวะปกติเนาะแล้วก็ได้อากาศดีๆนะลมหนาวจะได้มาแล้วนะคะพี่บนสวรรค์หาเพลงไม่เจออ๋อโอเคเธอเป็นแฟนฉันแล้วโอเคเดี๋ยวเปิดให้ในเบรกแรกนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตหาเพลงให้พี่บนสวรรค์สักครู่แล้วก็ของพี่แมวด้วยนะคะโอเคเจอแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคุณฟังเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะแน่นอนว่ายังมีข่าวสารให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยรวมถึงมีเพลงเพราะๆด้วยท่านไหนอยากขอเพลงขอมาได้เลยนะคะในช่วงนี้อ่ะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

กลับมาต่อกันในรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะในช่วงที่2นะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจอาไอนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะทักทายทุกท่านด้วยนะทาง FM 99.50 MHz ก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะมีหลายท่านเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะเมื่อสักครู่เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับผลงานเพลงนะคะที่ทางพี่บนสวัสดิ์แล้วก็พี่แมวได้แนะนำมานะคะเปิดให้ครบทุกท่านแล้วนะคะน้องดาวเสามาแล้วน้องดาวเสาบอกว่ารายงานตัวครับดีเจพี่ไอคนสวยโอ้สวยยาวมากกดลักให้เลยแล้วนะครับเห็นพี่ไอวันนี้แล้วอยากฟังเพลงรักครั้งแรกของชาตรีโอเคในช่วงเบรกที่2แล้วกันนะคะเดี๋ยวเปิดให้เลยกับน้องดาวสาวนะคะน้องดาวสาวมาแล้วนะคะพี่บอสสอนว่าวันนี้ผู้ดำเนินรายการมาในชุดใส่เสื้อสีขาวผมยาวสวยสดใสมากเลยครับผมโอเคต้องใส่สีขาวใช่ไหมมันจะได้ดูสดใสใช่ไหมคะสลับบ้างเนาะดำบ้างขาวบ้างใช่ไหมคะวันนี้โอเคเอาละค่ะคุณผู้ฟังขามาดูกันต่อในช่วงที่2นี้แน่นอนฟังเพลงแล้วมาฟังข่าวสารกันด้วยนะคุณผู้ฟังจะได้รับรู้ว่าเอ๊ช่วงนี้บ้านเมืองเราเป็นยังไงกันบ้างนะหรือว่ามีโครงการอะไรดีๆจากทางรัฐบาลที่เราพลาดไปหรือเปล่านะคะเอามาดูเขาบอกว่าวันนี้นะคะมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40มาย้ำเตือนกันสักหน่อยนะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์นะฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะความคืบหน้าของโครงการณตอนนี้นะมีพี่น้องประชาชนนะคะกดยืนยันเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 25.4 ล้านคนนะคะหรือว่าคิดเป็น 83% แล้วนะคะส่วนร้านค้าก็เข้าร่วมแล้วกว่า 9.4 แสนร้านค้าเลยทีเดียวถือว่าในเฟสที่2นี้คึกคักพอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาแอบแจ้งเตือนมานะคุณผู้ฟังว่ายังมีผู้มีสิทธิ์อีกบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้กดเข้าร่วมโครงการและที่สำคัญกำหนดวันสุดท้ายคือวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะใครที่เคยใช้ไทยช่วยไทย Plus นะ60-40อยู่เดือนนี้ก็ได้อีกนะคุณผู้ฟังอย่าลืมเข้าไปกดนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เลยนะคะไม่อยากให้พลาดสิทธิ์นะวันนี้เนี่ยวันที่7แล้วในแอปพลิเคชันทางเป๋าตังค์ไม่ใช่ทางไลน์แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะวันที่15วันสุดท้ายนะคะเข้าไปกดยืนยันการลงทะเบียนนะจะได้ใช้ต่อกันยาวๆเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับดีเจเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะใช้ไปแล้วเนี่ยน่าจะเกินครึ่งแล้วนะคะสำหรับใครที่อาจจะเอ้าไม่ได้ทราบข่าวเลยยังมีอยู่หรอมีอยู่นะคะเข้าไปกดรับทันนะคุณผู้ฟังอีก 1,000 บาทใช้ได้ตั้งแต่ช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนเลยนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กันด้วยนะคุณผู้ฟังส่วนใครหรือว่าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าลูกหลานที่ไม่สะดวกกดทำรายการผ่านมือถือด้วยตัวเองไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไปนะคะรัฐบาลจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ให้ดูแล้วค่ะเพียงแค่เดินถือโทรศัพท์นะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทั้งติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งลงทะเบียนให้แล้วก็สมัครจีวอลเล็ตให้ครบจบในที่เดียวเลยไม่ต้องนั่งแบบว่าสงสัยงงๆเองอยู่ที่บ้านนะทำไม่เป็นไม่อยากเสียผลประโยชน์นี้ไม่อยากพลาดโครงการดีๆแบบนี้เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้เลยนะคะย้ำรายละเอียดสิทธิ์กันอีกสักนิดนึงคุณผู้ฟังสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40รัฐนะคะจะช่วยจ่ายให้เรา 60%สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันและรวมตลอดโครงการนะคะไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะก็ใช้ซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มหรือสินค้าทั่วไปได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มทุกวันเลยหรือจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารก็ได้ฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะคะก็สะดวกเช่นเดียวกันไอซ์ก็ใช้บ่อยส่วนมากเนี่ยจะใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะก็ง่ายตัดเงินออกเลยไม่ต้องรอสแกนหรือว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรคุณน้องไม่ต้องหาเงินสดเนาะไปรอจ่ายก็ตัดออกจากไทยช่วยไทย Plus ได้เลยนะคะก็แต่ว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยใช้ได้ถึง3ทุ่มเลยนะคะโครงการนี้เนี่ยใช้ยาวๆได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะและสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เข้าร่วมรายการโครงการนี้อยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงิน
กันด้วยนะกดได้ยาวๆจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยแต่ว่าโครงการนี้ไม่ได้เปิดรับร้านค้าใหม่แล้วนะคะเป็นร้านค้าเดิมนะที่เคยมีการลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะคะใครที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะแล้วก็กดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมนี้ถ้าทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือของเราไปนะคะโครงการดีๆแบบนี้นะที่รัฐมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้เรานะคะก็อยากให้ทุกท่านนะได้ติดตามแล้วก็ได้ใช้กันทุกคนเลยนะคะอีกสักหนึ่งข่าวดีกว่าในช่วงนี้เนาะก่อนที่จะไปเปิดเพลงเพราะๆนะคะให้กับน้องดาวสาวเนาะสำหรับใครที่บอกว่าช่วงนี้เป็นห่วงในเรื่องของปากท้องของเราจังเลยพวกข้าวของเครื่องใช้พวกราคาผักหรือไข่ไก่ในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้นะคะใครมีความกังวลในเรื่องนี้อยู่บ้างคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าทางกรมการค้าภายในเนี่ยโดยท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะได้ออกมาอัปเดตผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนะคะสถานการณ์อุทกภัยว่าตอนนี้รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกำลังเร่งเข้าไปดูแลนะคะทั้งเรื่องของปริมาณเรื่องของราคาสินค้าจำเป็นในอย่างใกล้ชิดเลยโดยเฉพาะพวกผักสดแล้วก็ไข่ไก่เนาะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่เลยนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของผักสดก่อนเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้นะน้ำท่วมก็ทำเอาพวกแปลงผักนะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเสียหายไปพอสมควรเลยนะคะผลผลิตเลยออกสู่ตลาดเนี่ยน้อยลงแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจไปนะทางกรมการค้าภายในนะคะเขาแก้เกมด้วยการที่มีการเชื่อมโยงผักสดจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างพวกเช่นทางเพชรบูรณ์นครราชสีมานะคะส่งตรงเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพแล้วก็ที่ปริมณฑลทันทีเลยนะคะเพื่อให้มีพวกผักเนี่ยเพียงพอเนาะเพราะว่าบางทีในช่วงที่มันน้ำท่วมการที่จะทำสิ่งของง่ายๆเนาะเราก็ต้องนึกถึงแค่ผักกับไข่ไว้ก่อนนะคะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยอาจจะแบบว่าได้แหละแต่พอน้ำมันท่วมไฟฟ้ามันโดนตัดเราเก็บยากค่ะพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อแบบพวกของสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเก็บยากสักหน่อยนะคะก็มีการเนี่ยแหละรับจากทางที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ที่นครราชสีมานะคะส่งตรงมาเข้ามาในพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเลยเป็นการแล้วก็จะดูแลด้วยไม่ให้ราคาเนี่ยพุ่งสูงเกินไปก็จะดูแลต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะคุณฟังจนถึงช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะสำหรับสายบุญสายเจก็สบายใจได้เลยนะส่วนในเรื่องของไข่ไก่นะคะที่หลายคนถามหาทางฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้รับผลกระทบจนส่งผลกับน้องไก่เนี่ยไปราวๆ3ล้านตัวเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทางกรมการค้าภายในนะคะก็ได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์นะคะแก้ไขปัญหาทันทีด้วยการขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่นะคะจาก80สัปดาห์เนี่ยไปเป็น85สัปดาห์แล้วก็แม่ไก่พันนะคะจาก72สัปดาห์ไปเป็น75สัปดาห์ปลดระวางเพิ่มยืดระยะเวลาให้แม่ไก่นะคะซึ่งคาดว่าก็จะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่สดนะคะเข้าสู่ตลาดเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังคะขอความร่วมมือเนาะให้ชะลอการส่งออกไปจนถึงเดือนธันวาคมด้วยนะคะให้มันแบบว่าให้ภายในพื้นที่ให้ภายในประเทศของเราเนี่ยมันพอก่อนที่จะส่งออกไปทางไหนเนาะแล้วก็เขาบอกว่ายังมีในเรื่องของการตรึงราคาไข่ไก่นะฟาร์มไว้ด้วยไม่ให้เกินฟองละ4บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วนะคะทางกรมการค้าภายในนะคะเตรียมจัดมหกรรมสินค้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพจากขนสินค้าราคาประหยัดนะคะมาให้พวกเราเนี่ยได้ช้อปแบบสบายกระเป๋ากันด้วยนะคะสำหรับชาวกรุงเทพนะคะก็ปักหมุดรอไว้เลยนะตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนี้นะคะสำหรับต่างจังหวัดจะเริ่ม16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและกิจกรรมนี้เขาบอกว่าจะมีต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะใครอยากเช็คจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดหรือถ้าไปเจอร้านไหนฉวยโอกาสอัพราคาสินค้าเกินจริงสามารถโทรแจ้งเบาะแสได้เลยนะที่สายด่วนกรมการค้าภายในนะคะ1569ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังบางทีเนาะในช่วงที่
หลายๆท่านเนี่ยเจอปัญหาก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่จะฉวยโอกาสตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะรู้แบบนี้แล้วเนาะคุณผู้ฟังก็ในเรื่องของผักสดไข่ไก่แน่นอนว่าเราจะต้องมีเพียงพอแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลไปเนาะก็เบาสบายใจกันไปได้เลยสักพักนึงเลยนะคะช่วงนี้ก็เราที่อยู่ทางนี้เนาะก็ส่งกำลังใจนะคะคุณผู้ฟังให้กับทางพื้นที่ที่ยังมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของอุทกภัยกันอยู่นะคะก็ส่งกำลังใจไปนะคะให้ทั้งช่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังเพลงเพราะๆจากน้องดาวเสากันสักหน่อยดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของทางรายการนะคะรักครั้งแรกนะคะของชาตรีค่ะรับฟังกันเลยค่ะ

0: น้องคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
1: กลับมาต่อกันในรายการฟังสบายบ่าย2โมงในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับดีเจอาร์ไอนะคะทักทายทุกท่านด้วยนะใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะกดหัวใจนะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่านี่มันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็กดแชร์ได้นะคะไปที่หน้าFacebook ตัวเองนะเอาไว้ฟังย้อนหลังได้นะคะวันนี้ข่าวสารเยอะเหมือนเดิมนะคะพี่บอลสวานเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมันก็จะเปิดได้แค่ไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะได้ฟังไม่เต็มเพลงเนาะเอาเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะคะเพลงของแพงนะคะโอเคคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายนี้แน่นอนค่ะมีเรื่องนะคะมาเตือนภัยใกล้ตัวนะคะช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังเห็นข่าวพี่น้องหลายพื้นที่ที่ประสบในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแต่ก็ดันมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมนะก็คือเรื่องที่แบบว่าในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังเดือดร้อนกันนะคะมิจฉาชีพกลับอาศัยจังหวะนี้มาหลอกลวงซ้ำเติมซะงั้นน่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะไอ้เลยต้องรีบมาเตือนภัยกันแบบด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพมาในมุกใหม่หลอกกดลิงก์ปลอมนะคะในการเรื่องของลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้พวกนี้เนี่ยใช้มุกแบบไหนกันบ้างนะคะเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพกันนะคะมุกแรกคุณผู้ฟังคะจะมาเป็นแบบ SMS หรือว่า LINE ปลอมพวกนี้นะคะจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งลิงก์มาทาง SMS หรือว่าข้อความ LINE นะคะบอกว่ากดลิงก์นี้เพื่อรับสิทธิ์เยียวยาหรือให้อัปเดตแอปทางรัฐด่วนนะคะอันนี้คุณผู้ฟังจะไม่มีการโครงการใดๆก็ตามต่างๆนะคะจะไม่มีการส่งข้อความส่ง SMS หรือว่ามีการไลน์จากทางเจ้าหน้าที่มาหาเราโดยตรงว่าให้ทำแบบนั้นแบบนี้ส่งลิงก์มาให้เรากดเนี่ยยิ่งไม่มีเลยนะสิ่งที่เราจะทำในการรับเยียวยาน้ำท่วมเข้าไปเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเข้าไปเองที่แอปทางรัฐเข้าไปกดหาเองหาเมนูที่เป็นการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมจะไม่มีการส่ง SMS มาให้เรากดลิงก์เพื่อลิงก์เข้าไปในนั้นอีกไม่มีนะคะเตือนไว้ก่อนเลยนะมุกที่2ค่ะก็คือเพจปลอมข่าวปลอมกุข่าวล่วงกุข่าวลวงนะคะว่าแจกเงินหลักหมื่นเอาโลโก้หน่วยงานรัฐนะคะมาสวมรอยให้ดูน่าเชื่อถือหรือว่าร้ายกว่านั้นคุณฟังก็คือแอบแปะลิงก์เว็บพนันเนียนๆไว้ในคอมเมนต์ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดูลิงก์ต่างๆก่อนที่จะกดลิงก์ต่างๆแปลกๆเนี่ยให้ดูดีๆนะคุณผู้ฟังวันนี้นะไอ้ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะมาดู3เช็คลิสต์นะคะว่าทำยังไงเราถึงจะรอดปลอดภัยไม่เป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพกันนะคะอันดับแรกเลยอย่างที่ไอ้บอกคุณผู้ฟังคะว่ารัฐเนี่ยภาครัฐรัฐบาลนะคะจะไม่มีการส่งลิงก์หน่วยงานรัฐต่างๆจะไม่มีนโยบายในการส่ง SMS หรือการโทรหาแล้วก็แนบลิงก์มาให้เราเนี่ยกดรับเงินเด็ดขาดนะคะสองก็คือดาวน์โหลดแอปจากร้านค้า Official เท่านั้นพวกทางแอปทางรัฐของจริงนะก็ต้องดาวน์โหลดถ้าใครใช้iPhone เนาะก็มีทาง App Store นะคะของ iOS เนาะแล้วก็ถ้าใช้ Android นะก็เป็น Google Play นะคะเท่านั้นนะห้ามดาวน์โหลดผ่านลิงก์ที่ใครส่งมาให้เด็ดขาดนะคะเพราะว่านั่นเสี่ยงที่จะเป็นมิจฉาชีพมากๆด้วยนะคะ3ก็คือเช็คให้ชัวร์ก่อนเลยค่ะว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลของแท้แน่นอนจะต้องลงท้ายด้วยอะไรคุณผู้ฟัง .go.th เท่านั้นนะคะดูดีๆนะคะลงท้ายลิงก์ต่างๆนะคะแต่ถ้าใครเผลอไปแล้วนะคะพลาดไปแล้วกดลิงก์แปลกปลอมนั้นนะคะแล้วก็ดันโอนเงินไปแล้วไอ้ก็อยากให้ตั้งสติก่อนเลยนะคุณผู้ฟังตั้งสติก่อนอันดับแรกเลยค่ะรีบโทรหาทางสายด่วน AOC 1441ได้เลยทันทีนะคะเพื่อทำการอายัดบัญชีให้เร็วที่สุดสายด่วนนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ1441นะคุณผู้ฟังส่วนใครที่อยากอัปเดตข้อมูลการช่วยเหลือหรือว่าเงินเยียวยาที่มันถูกต้องแนะนำให้ติดตามช่องทางหลักโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะหรือว่าทางปพ เนาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะปภ.สายด่วน1784นะคะหรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแล้วก็แน่นอนค่ะทางเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะก็จะมีการลงคลิปเนาะที่อาจหลายๆท่านที่อาจจะเป็น FC ของทางสวท.ขอนแก่นแล้วอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตามาบ้างแล้วนะคะก็จะมีการลงเนื้อหาข้อมูลข่าวคลิปต่างๆนะคะในการที่จะอธิบายในการเนี่ยที่จะลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆเลยนะอย่างไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเรื่องของเนี่ยการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะก็ติดตามทางหน้าเพจ Facebook ของสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญนะคุณผู้ฟังเตือนภัยแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปเตือนให้กับญาติผู้ใหญ่นะที่บ้านของเรานะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายแหละคนที่เรารักนะคะที่เนี่ยแหละเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพนะคะก็ด้วยความห่วงใยจากทางรายการนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ข่าวสารครบถ้วนเต็มที่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณฟังกับรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นนะคะกับทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังจากทางออนไลน์ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอเคพี่มนต์สอนบอกว่าจดไว้เลยนะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จดไว้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ก่อนเข้ารายการเลยนะคะโอเคคุณผู้ฟังวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เนาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะกับรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะลาไปด้วยบทเพลงเพราะๆเพลงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทส1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
8: นางสาวลลิตาเพลิดเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทย ร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
9: นายพุนากรโคชฮิลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยา

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
4: เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะรู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:10 นถึง 16:00 นทางสวทขอนแก่น FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ชมสดพร้อมกันข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะยามช่วงบ่ายๆแบบนี้ฟังกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้จิรพรบางข้างดำเนินรายการสดคุณฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะเราจะเห็นแบบเรียลเลยนะคะฟังค่ะนี่คือรายการสดจริงๆขอบคุณช่างเทคนิคของเราเนี่ยจะเป็นน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะนำไม่จะเป็นภาพอินโฟหรือ CG บาร์ประกอบด้วยเห็นไหมให้ทุกท่านค่ะได้ชมบรรยากาศแล้วก็สื่อของสทขอนแก่นภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นผอ.อธิรยามังคานีนะคะจัดเต็มให้เลยค่ะไลฟ์สไตล์นะรายการนี้จะเน้นเรื่องของข่าวสารนะเราพูดคุยประเด็นที่สำคัญที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวเชียววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะหรือเป็นแกสพิเศษที่จะมาอาจจะดิบิทูวิลหรือเปล่าหรือว่าสัมภาษณ์สดนะในประเด็นที่สนใจสำหรับหลายท่านเลยว่าช่วงเนี้ยนะฝนปะทะลมหนาวมาเยือนแล้วชาวขอนแก่นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างจะมีฝนหนักเข้ามาอีกระลอกไหมหรือจะมีหนาวมากน้อยแค่ไหนนะคะแน่นอนทางด้านของปภ.เองนะคะก็มีมาตรการเตรียมพร้อมนะคะหลังจากที่น้ำลดนะเยียวยาผู้คนที่ประสบภัยในพื้นที่ขอนแก่นแต่ไม่ได้ท่วมหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็เตรียมเข้าสู่ห่วงระยะเวลาฤดูหนาวจะมาเยือนนะพร้อมกับภารกิจของปภ.วันนี้ท่านบอกได้ติดตามรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะลงพื้นที่หรือว่ามีมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มาตรการ

0: เชิงรุกที่จะต้องให้พี่น้องชาวขอนแก่นนะคะได้ดูแลตนเองค่ะเพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูหนาวที่จะมาเยือนนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้อดใจรอนะเรามีสัมภาษณ์สดกันเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะนะคะก็มาดูข่าวแรกกันสักหน่อยนะคะวันนี้หลายท่านที่ติดตามรับฟัง FM 99.50 MHz วันนี้สวัสดีทักทายกันนะคะยามบ่ายแก่ๆนะตื่นกันแล้วหรือยังหลังจากทานข้าวเที่ยงนะคะมาฟังข่าวสารมารับฟังนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้หรือข่าวสารของรัฐบาลเนี่ยในช่วงนี้คนละครึ่งนะใช้จ่ายนะสแกนเรียกว่าลายเด้งดึงกันเลยทีเดียวนะแบบคนละครึ่งจริงๆนะคะหลายท่านก็แบบอิ่มน้ำสำราญนะคะคนละครึ่งจริงๆ60/40เนี่ยนะบอกอยากจะให้ยืดไปจนถึงนู่นเลยนะคะปีหน้าไปเลยบางท่านบอกอย่างนี้นะคะก็หลากหลายความคิดนะคะแต่ว่าที่ทางรัฐบาลจัดให้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะด้วยก่อนหน้านี้ที่เราบอกมีเหตุการณ์แถบตะวันออกกลางที่เขามีศึกสงครามกันแล้วก็ส่งผลให้ประเทศไทยนะคะในหลายๆทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำมันแพงช่วงนั้นนะคะเพราะนั้นค่ะจึงมีผลกระทบต่อเนื่องเพราะนั้นประเทศไทยเรารัฐบาลเองนายกอนุทินนะจึงมีมาตรการเรื่องของคนละครึ่งดีกว่าแบ่งให้ประชาชนนะคะจ่ายครึ่งนึงรัฐบาลก็ช่วยจ่ายอีกครึ่งนึงเหล่านี้เป็นต้นนะก็ทำให้พี่น้องประชาชนบอกมีเสียงสะท้อนมานะว่าก็ดีนะคะก็ครึ่งต่อครึ่งก็ยังดียังเหลือเก็บเหลือทอนกันนะอันนี้มาดูสภาพอากาศเป็นข่าวแรกค่ะและก็สวัสดีทักทายด้วยนะท่านที่ติดตามบนเพจสทขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะทักทายกันทั่วหน้ากันดีกว่านะคะกับจิรพรมั่งคั่งที่บอกมาช่วงนี้ยามบ่ายๆนะหลายท่านบอกยังไม่คุ้นชินแล้วยังไม่ทราบว่าตกข่าวหรือเปล่านะมีช่วงเวลานี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะหลายท่านก็บอกฟังในรถขับรถกำลังจะกลับบ้านนะคะคลื่นความถี่แห่งนี้สร้างความสุขสื่อกรมประชาสัมพันธ์มาแล้วกับสภาพอากาศผู้ฟังที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนน้อยนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากนะที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ที่เลยใครจะเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวนะคะห่วงใยเหลือเกินค่ะวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึงไม่มากนะคะแต่ว่าห่วงเรื่องลมแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าแลบกันด้วยนะคะแล้วก็ถนนลื่นชื้นจัดแฉกนะส่วนบริเวณพื้นที่ขอนแก่นนะคะวันนี้ขอนแก่นแดดจ้าออร่าแรง UV แรงเอ้นะและก็ถนอมสายตาด้วยแว่นตาดำนะคะเท่มากเลยนะขอนแก่นวันนี้มีฝนน้อยกว่าร้อยละ10ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ที่ขอนแก่น33องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะส่วนพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์นครพนมแล้วก็ชัยภูมินะคะฝนน้อยกว่าร้อยละ10เช่นเดียวกันค่ะอุณหภูมิไม่ต่างจากพื้นที่ขอนแก่นดังนั้นวันนี้ UV แรงนะถนอมด้วยหรือว่าครีมโลชั่นนะกันแดดไปเลยทีเดียวเชียวแล้วค่ะบรรยากาศแบบนี้จริงๆเมื่อเช้านี่บอกลมแรงหน่อยนะคะก็คือเหมือนลมหนาวเข้ามาเยือนนะคะลมหนาวจะเข้ามาเยือนคุณฟังคะแล้วเดี๋ยวมีสิ่งดีๆนะคะมาฝากกันต่อเราไปติดตามกันเลยดีกว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้คุณฟังคะนี่คือบรรยากาศสดๆนะคะน้องนักสาวฝึกประสบการณ์น้องโจนะคะมาช่วยเติมเต็มด้วย 4G นะคะก็จัดให้เลยเป็นกำลังใจให้ช่างเทคนิคด้วยนะคะวันนี้พี่สกรายสวยสุดิกุลนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ในการที่จะดูแลน้องนักสาวฝึกประสบการณ์นะคะในการที่จะมาเติมเต็มนะในเรื่องของสื่อโซเชียลค่ะนี่แหละค่ะทีมงานผู้ที่อยู่เบื้องหลังทีมงานเบื้องหลังสำคัญนะกว่าผู้ประกาศหรือว่าผู้ดำเนินรายการจะได้ออกไมค์ไฟส่องหน้าเฟซแบบออร่าจัดเต็มให้ทุกท่านได้ชมสดทั่วโลกแบบนี้นะเรามีทีมงานที่เข้มแข็งค่ะเพราะอจิรยาบางท่านนี่ก็อยู่เบื้องหลังนะคะคอยติดตามค่ะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะซึ่งรายการคัดข่าวแล้วเรื่องไลฟ์สไตล์นะและก็ในส่วนของสนขนแก่นเองค่ะแต่ก่อนนี่คือเรดิโอ ูนะคะ11จังหวัด12จังหวัดคลื่นความถี่เหล่านี้ก็ถือว่าได้หลากหลายได้ติดตามข่าวสารในพื้นที่อีสานตอนบนนะแต่ตอนนี้เรามาแบบว่าสลับกันไปนะก็จะมีดีเจข้าวสวยนะคะก็นำข่าวสารนะมาให้ทุกท่านได้ฟังยามบ่ายแก่ๆแบบนี้กับข่าวเล่าเรื่อง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะส่วนวันนี้มาแล้วข่าวสารนะคะมาดูกันนะข่าวสารในวันนี้คุณผู้ชมฟังค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะเขามีการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จนะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนะคะเยือนที่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะทัศนศึกษาพื้นที่นะเป็นการส่วนพระองค์ค่ะซึ่งที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็รับมอบหมายนะให้เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทหารตำรวจตลอดจนผู้แทนนะจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจนะที่เกี่ยวข้องค่ะคือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อร่วมวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะการประชุมในครั้งนี้คุณผู้ฟังคะประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมนะคะถึงเรื่องกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นการส่วนพระองค์พร้อมทั้งได้มีการมอบหมายภารกิจและกระจายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนความพร้อมในทุกด้านอย่างละเอียดรอบคอบค่ะประกอบด้วยการจัดเตรียมสถานที่เสด็จพระราชดำเนินการวางมาตรการถวายความปลอดภัยอย่างเข้มงวดการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนหนทางการเดินทางคุณฟังคะรวมถึงการจัดเตรียมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะตลอดจนช่วงถึงการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวนี้นะคะและทีนี้จังหวัดขอนแก่นเองค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะได้กล่าวย้ำและยังได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจมาบูรณาการการทำงานกันค่ะอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ประสานสอดคล้องกันนะคะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความประณีตและสมพระเกียรติเพื่อการรับเสด็จในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดชาวขอนแก่นโชคดีมากเลยนะคะก็เดี๋ยวทุกท่านก็คงจะหรือว่ามาช่วยกันค่ะจะเป็นจิตอาสานะคะเตรียมความพร้อมรอรับเสด็จพระองค์ท่านได้นะคะไปต่อค่ะเรื่องนี้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นนะคะก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เลยค่ะพร้อมเครื่องจักรกลเรือกู้ภัยและก็ยังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้ววันนี้เราจะสัมภาษณ์แน่นอนท่านหัวหน้าปภ.ขอนแก่นเองนะคะท่านโสพลเจริญพรนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้สัมภาษณ์แน่นอนไม่พลาดนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเพราะท่านบอกมีภารกิจเยอะแยะนะแต่เรื่องนี้ค่ะที่ศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นเองก็คือยังลงพื้นที่ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกู้ภัยพร้อมนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและก็อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยครบเลยนะคะลงพื้นที่การช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอย่างหนักนะคะจะช่วยพี่น้องชาวปราจีนบุรีนะแล้วก็เน้นการปฏิบัติงานนะคะครอบคลุมพื้นที่2อำเภอหลักค่ะได้แก่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและก็ที่อำเภอบ้านสร้างนะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุตลอดจนเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่สำคัญ ซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะที่ปราจีนบุรีก็น้ำลดลงนะแต่ว่าก็ต้องไปเยียวยาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะไหนจะสถานที่บ้านพักที่เขาแบบโดนน้ำอย่างเงี้ยพัดพานะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเยียวยาแม้กระทั่งไปซ่อมแซมบ้างไปทำความสะอาดในจุดที่สำคัญกันเลยทีเดียวค่ะการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้คุณฟังคะยังได้แบ่งออกเป็น2ชุดนะคะก็คือชุดแรกที่บอกเป็นชุดปฏิบัติการที่1ที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอันนี้ก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมทั้งรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถบรรเทาอุทกภัยนะพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เกรงว่าเผื่อฝนมาอีกระลอกนะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนไว้ก็คือนั่นแหละนะคะยังคงเฝ้าระวังพร้อมกับเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ค่ะเข้าปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนนะในการขนส่งทั้งอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพนะคะเข้าแจกจ่ายให้เข้าถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่เข้าถึงยากจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เสี่ยงนะเอาชีวิตแรกนะคะไปถึงอีกชีวิตที่กำลังติดนะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องแบบให้กำลังใจชื่นชมเลยฟังพร้อมกับมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกนะกว่าจะลากจูงเข้าไปหรือในจุดที่สำคัญนี้ก็ต้องแบบอาศัยแบบทักษะจริงๆนะคะแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนี่น่าห่วงนะคะเพราะมีผู้ป่วยเนาะแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์บางทีอาจจะแบบเก็บไม่ทันขนไม่ทันนี่ก็พัดเสียหายไปกับน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ให้บริการทางการแพทย์ด้วยนะกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ก็เข้าไปช่วยเหลือค่ะและแน่นอนนะสำหรับทีมปภ.จากจังหวัดขอนแก่นไปที่ปราจีนบุรีคุณฟังเรื่องนี้นะถือว่าต้องแบบเสียสละนะมากกว่าเป็นจิตอาสามากกว่าหน้าที่ด้วยซ้ำไปนะคะและณตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีน้ำท่วมสูงนะคะกว่า20ถึง40เซนติเมตรชุมชนที่อยู่อาศัยมีน้ำท่วมขัง40ถึง60เซนติเมตรนะคะขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรจะมีน้ำท่วมสูงถึง1ถึง 1.5 เมตรกันเลยทีเดียวถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์น้ำจะดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและก็ช่วยเหลือค่ะทีนี้ไปดูชุดที่2ชุดที่2ที่พื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยแล้วก็มีเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์นะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะที่นั่นก็บอกนะคะว่ามีน้ำท่วมถนนทั้งสายหลักกว่า80เซนติเมตรนะสูงถึง80เซนติเมตรนะถนนจุดนั้นนะแล้วก็บอกว่ามีพื้นที่ชุมชนด้วยนะบ้านเรือนของราษฎรนะท่วมสูง60เซนติเมตรกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.ขอนแก่นนะบอกเลยนะคะว่ายังคงสู้นะเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของเดินหน้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือนะคะที่ประสบอุทกภัยนะบอกเลยว่าไปถึงที่ถึงถิ่นนะแบบเคาะประตูบ้านเลยนะก็เลยฟังนะแจกจ่ายสิ่งของนะแจกจ่ายสิ่งของการอพยพกลุ่มเปราะบางการเร่งระบายน้ำท่วมขังอีกต่างหากนะฟังค่ะเรื่องนี้ลองนึกภาพนะคะว่าอุ้ยทั้งช่วยขนของยกของต่างๆแล้วก็ผู้ประสบภัยนะคะลากจูงกันออกมาแบบทุลักทุเลก่อนอันนี้แต่ว่าไม่หวั่นนะเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทางปภ.ขอนแก่นได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปราจีนบุรีชื่นชมจริงๆคุณฟังคะบอกเลยว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปราจีนบุรีจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะชื่นชมปรบมือรัวๆนะคะเป็นข่าวที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในขณะเดียวกันทางรัฐบาล การเองค่ะก็ได้สั่งการให้ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะเราจะพักกันสักครู่นะคะกับการคัดข่าวแล้วเรื่อง 15:26 นาทีค่ะถือว่าเป็นเพื่อนกันไปแล้วก็ฟังรายการนี้ไปด้วยนะคะในช่วงที่หลายท่านบอกว่าฟังในรถหรือกำลังเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเราสัมภาษณ์พิเศษกับแขกรับเชิญพิเศษจะเป็นท่านใดนั้นเมื่อสักครู่นี้เราเอ่ยไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันค่ะ
1: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:10 ถึง16:00 นทางสวทขอนแก่น FM ความถี่ 99.50 MHz AM ความถี่ 621 kHz และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ชมสดพร้อมกันข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
2: ้เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
3: สวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงเรื่องเด่นประเด็นดัง
0: สุดยอดเลยทีเดียวเชียวนะคะขอบคุณทั้งช่างเทคนิคของเรานะคะนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะในห้องออกอากาศนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นณตอนนี้นะคะเราออกอากาศอยู่ที่เลขที่120/1นะถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะริมบึงแก่นนครนี่แหละที่หลายท่านน่ะที่บอกฟังเจ้าเจ้าจราจากันอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะเรามีสัมภาษณ์พิเศษนะกับแขกรับเชิญพิเศษนะก็เรียกว่าให้เกียรติเราจริงๆนะกับท่านหัวหน้าสมพลเจริญพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราบอกก่อนหน้านี้ท่านมีภารกิจติดตามนะท่านรองผู้ราชการจังหวัดเดี๋ยวช่วงนี้ท่านคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับท่านครับผมโสพลเจริญพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดขอนแก่นครับ
0: ค่ะเรียวจริงๆสัมภาษณ์สดเลยนะคะออกอากาศทางสทขอนแก่นในช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องท่านคะเห็นบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบหลังน้ำลดแล้วก็เหมือนปลายฝนต้นหนาวแล้วลมหนาวมาเยือนภารกิจปภ.ขอนแก่นมีแผนรองรับกับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงและอยากจะฝากอะไรให้กับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นให้ระมัดระวังแล้วก็เรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ด้วยเชิญค่ะท่านคะ
5: ครับกราบเรียนท่านประชาสัมพันธ์รวมทั้งกับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพทุกท่านครับในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดขอนแก่นนั้นก็ภารกิจก็คือมีการติดตามเฝ้าระวังนะครับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะฮะซึ่งในห้วงนี้นะครับก็ ทางพี่น้องก็จะได้ยินทราบข่าวนะฮะเกิดเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดทางภาคกลางภาคใต้บ้างนะฮ
0: ะ
5: แต่ในส่วนของเรานะฮะก็คงมีผลกระทบแต่คงไม่มากเท่าเขตที่เป็นข่าวมานะฮะอาจจะมีน้ำท่วมที่รอการระบายนะครับแล้วก็จะมีพายุลมแปรปรวนนะฮะทำให้เกิดวาตภัยเนี่ยสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนบ้างนะครับแล้วก็ต้นไม้พื้นที่สาธารณะก็ได้รับผลกระทบแต่คงจะไม่รุนแรงมากเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะทีนี้
5: ในส่วน
0: ค่ะเชิญค่ะ
5: ครับผมครับ
0: คร
5: ับในส่วนของจังหวัดก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์นะฮะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะฮะก็ได้ออกประกาศฉบับที่1นะครับวงเล็บ2247/2569นะครับฉบับลงวันที่7ตุลาคมนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเขามีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับสืบเนื่องจากอีกไม่นานก็จะมีการเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวนะครับอาจจะมีลมแปรปรวนบ้างนะครับและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยนะฮ
0: ะ
5: ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นเราก็วันนี้ก็ได้ออกประกาศและแจ้งเตือนไปให้กับทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยทางเทศบาลนครในเขตเมืองท่านนายอำเภอทุกอำเภอนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่าท่านได้ลุยไปกับท่านรองผู้ราชการจังหวัดลงพื้นที่นะคะในครั้งนี้ค่ะท่านคะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เริ่มมีเกี่ยวกับที่บอกว่าโรคระบาดกาฬโรคนะคะควรจะเฝ้าระวังอย่างไรพี่น้องชาวขอนแก่นบางส่วนก็ตื่นตระหนกท่านคะอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้บอกว่าเฮ้ยลมหนาวมานะคะเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างส่วนโรคร้ายแรงเหล่านี้นะคะขอนแก่นเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงหรือไม่ด้วยค่ะเชิญค่ะท่าน
5: ครับสำหรับวันนี้นะฮะขออนุญาตนำเรียนว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกิตนาโพธิพิหกนะฮะท่านก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลเมืองบ้านเป็ดนะฮะแล้วก็ทางคณะอาจารย์คณะภาควิชาวิศวกรรมนะครับได้ทำนวัตกรรมใหม่ให้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจเรา
0: ค
5: ือเป็นการใช้ระบบแจ้งเตือนโดยใช้ AI นะฮะทั้งการวัดปริมาณน้ำฝนการวัดปริมาณน้ำในท่อการเปิดบานระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเงี้ยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มอบนวัตกรรมนี้ให้กับเทศบาลนครนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะต่อไปอาจจะปีหน้าเราอาจจะผ่อนเรื่องการติดตั้งเครื่องสูบอาจจะต้องใช้ระบบติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยเปิดปิดน้ำระบายน้ำได้นะฮะนะฮะถ้าหากน้ำมันเข้ามาเยอะเราอาจจะปิดได้สั่งปิดโดยใช้ AI เนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะฮ
0: ะ
5: ทำระบบเปิดปิดน้ำให้เราได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮ
0: ะ
5: ในส่วนของโรคระบาดหรือว่าโรคที่มากับน้ำของเราก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบนะครับ เพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุเนี่ยทางสาธารณสุขก็ต้องแจ้งมาที่ปภ.เพื่อประกาศให้พี่น้องได้รับทราบอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นห่วงอย่างนึงก็คือ ในช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องระบบการหายใจบ้างเพราะ ตอนนี้การระบายอากาศของจังหวัดขอนแก่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ถึงกับดีมากนะฮะอยู่ระหว่างปานกลางอยู่นะครับก็เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่นะครับ
0: ค่ะท่านคะจุดเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไม่ว่าจะถนนหนทางหรือว่าในพื้นที่ชุมชนเข้าถึงยากตรงนี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งคิดว่าน่าจะหนักใจตรงไหนไหมคะหรือว่าทางปภ.เองได้เคยซ่อมแซมหรือณตอนนี้ค่ะที่คิดว่าเผื่อฝนตกมาหรือไม่ก็หลังน้ำลดที่ทั้งชุมชนทั้งเขตนอกชานเมืองจุดไหนที่ควรจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะท่านเชิญค่ะ
5: ในส่วนนี้นะครับถ้าหากเป็นความรับผิดชอบอย่างส่วนราชการอย่างกรมทางน
0: ะ
5: ครับกรมทางหลวงชนบทหรือว่าทางอบจ.เนี่ยก็ส่วนนี้ก็จะมีทีมของแต่ละหน่วยเนี่ยเข้าไปประสานการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าหากเกิดเหตุในพื้นที่ห่างไกลที่รอบนอกไปก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าหากเจอสถานการณ์ลักษณะเนี่ยก็ขอให้แจ้งเข้ามาที่ส่วนของจังหวัดนะครับเพื่อจะได้ประสานการปฏิบัติได้รวดเร็วนะครับส่วนนี้สำคัญอยู่นะฮะ
0: ก็ถือว่าต่างภาครัฐเอกชนนะบูรณาการร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่นะคะแต่ทีนี้ในส่วนภารกิจของท่านปภ.จังหวัดขอนแก่นแน่นอนวันนี้นะคะถือว่าเห็นทิศทางในการที่จะทำงานนะอย่างที่บอก AI มาช่วยเปิดปิดน้ำระบบแบบอัตโนมัติเลยท่านคะถือว่าเป็นจุดที่แบบอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เพื่อความแม่นยำในการทำงานนะคะและที่สำคัญนะก็ถือว่าทำให้เจ้าหน้าที่นะคะลดความเสี่ยงที่จะลงพื้นที่ทำงานเองด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าก็คือแค่เหมือนต้องเฝ้าระวังนะคะแต่ว่าเรื่องของ AI นี่นำมาใช้นี่เกิดความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐคนที่ทำงานแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนไว้ใจในระดับความปลอดภัยตรงนี้มากขึ้นนะคะเอาละค่ะท่านคะสิ่งที่ทางปภ.ขอนแก่นเองค่ะที่เตรียมมาตรการการทำงานไว้นี่นะคะอย่างหน้าหนาวจะมามีแผนอะไรเป็นพิเศษหรือไม่หรืออยากจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารอะไรในช่วงนี้ที่ทางปภ.ได้มีภารกิจไหมคะเชิญค่ะ
5: ครับสำหรับภัยหนาวในปีนี้นะครับก็คาดว่ากรมอุตุก็จะประกาศให้เข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยก็ประมาณสักกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนตุลาคมนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับฝนก็จะค่อยเบาบางลงนะฮะแต่ทีนี้ทางส่วนราชการหรือไม่ก็มูลนิธินะครับซึ่งมูลนิธิของประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะท่านก็ได้ให้ความเมตตากับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านก็มีพระห่มพระราชทานส่งมอบให้กับจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวน 3,000 ผืนซึ่งทางสำนักงานปภ.ฝ่ายเลขาเนี่ยได้รับพระห่มดังกล่าวแล้วและก็ทีนี้ก็จะได้หารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจัดสรรไปกับให้กับพื้นที่ภายในจังหวัดขอนแก่นนะฮะจัดสรรไปส่วนใหญ่เป้าหมายก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับพวกคนด้อยโอกาสอย่างเงี้ยที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวเนี่ยส่วนมากเราจะส่งไปที่ให้อำเภอมารับไปแล้วครับแล้วก็สำรวจความต้องการเข้ามานะครับตอนนี้พ่อผมมาอยู่กับจังหวัดแล้ว 3,000 ผืนนะครับ
0: ก็ถือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะโดยเฉพาะกลุ่มยากจนกลุ่มเปราะบางนะคะที่จะต้องเตรียมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะและก็ดังภาพที่เห็นเชิงรุกนะคะทุกเดือนใช่ไหมท่านที่จะมีจังหวัดเคลื่อนที่นะคะทางด้านปภ.เองนะคะก็จะมีการลงพื้นที่ลุยทำงานเช่นเดียวกันนะคะอะไรค่ะก็เป็นภารกิจในส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพนะคะว่าทางปภ.จังหวัดขอนแก่นเองนะโดยเฉพาะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นท่านโสพลเจริญพรถือว่าเป็นผู้ที่แบบทำงานลุยเต็มที่เพื่อประชาชนติดสอยห้อยตามนะกับทางจังหวัดนะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการทำงานเวลาที่แบบว่าภัยหนาวภัยแล้งนะคะหรือกิจกรรมที่สำคัญนะคะค่ะท้ายนี้อยากจะให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวที่จะมาเยือนเชิญค่ะ
5: ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนว่านะฮะในช่วงนี้ก็ยังมีฟองมีฝนมีฟ้าอยู่ก็อยากให้พี่น้องก็เตรียมความพร้อมนะครับในการป้องกันและลดผลกระทบนะครับในเรื่องของฝนฟ้าจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนบางครั้งอาจจะกัดจะมีภาวะฝนตกแช่ฝนตกหนักติดต่อกันบริเวณพื้นที่เดียวกันเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำรอการระบายได้ก็ขอให้เฝ้าระวังนะครับทรัพย์สินของท่านนะครับก็แล้วก็ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนเพราะจังหวัดก็จะแจ้งเตือนออกไปเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของในเขตเมืองก็ยังมีความเป็นห่วงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มีความเป็นห่วงว่าหากมีฝนตกนะฮะปัญหาที่จะตามมาก็คือ1การจราจรในพื้นที่เขตเทศบาลนครเรา
0: ค่ะ
5: นะในส่วนนี้นะท่านก็ได้ประสานให้ทางปภ.ให้ทางตำรวจนะเทศบาลนครเนี่ย ประสานการปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วได้ไหมอีกไม่นานนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นก็ได้ระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากจังหวัดขอนแก่นครับ
0: ค่ะต้องขอบคุณท่านหัวหน้าโสพลเจริญพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์สดโฟนอินสดเลยในช่วงนี้กับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะที่ท่านผอ.สทขอนแก่นผอ.อาชีพระยามังดานีนะคะก็ในการผลิตในช่วงนี้ขอบคุณท่านหัวหน้าเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นคือบรรยากาศสดๆนะที่เราได้สัมภาษณ์กันไปนะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเด่นประเด็นดังนะคะที่คนดังนะคะมาเรียกว่ามาเล่าประเด็นที่น่าสนใจที่สำคัญนะวันนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมนะที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ในช่วงที่แบบหลังน้ำล้นหลังจากคนที่โดนน้ำท่วมนะต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับระบบเปิดปิดน้ำจุดเสี่ยงจุดอันตรายนะที่ทางปภ.เองแล้วก็จับมือกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีวิศวกรระดับมืออาชีพกันเลยทีเดียวนะมาร่วมดีไซน์ออกแบบที่จะนำ AI นะคะมาใช้ควบคู่ในการทำงานระบบเปิดปิดหรือระบบที่ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมนั่นเองแล้วค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะ 15:43 นาทีคงจะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะในช่วงท้ายกันเป็นข่าวในพื้นที่ขอนแก่นและก็ข่าวอื่นๆที่สำคัญช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:10 ถึง16:00 นทางสวทขอนแก่น FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ชมสดพร้อมกันข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
2: ้เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
0: มาถึงช่วงท้ายนะกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะรายการสดณตรงนี้คุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรับชมนะในช่วงนี้ค่ะบางท่านก็กำลังขับขี่ขับรถนะคะแล้วก็เดินทางกันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็พึงระมัดระวังนะแดดจ้าวันนี้นะแต่ว่าก็คือมีฝนอยู่นะคะฝนน้อยที่หลายท่านทราบกันดีค่ะเราย้ำกันตรงนี้บ่อยมากเลยนะเรื่องของฝนฟ้าอากาศค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันที่หลายท่านต้องแบบทั้งการทำไร่ทำนาทำสวนนะคะหรือการใช้ชีวิตที่ออกมาข้างนอกบนโลกใบนี้ค่ะบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ติดตามข่าวสารซะเลยนะคะจู่ๆลมแรงฝนมาฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะก็จะมีผลต่อการทำงานนะแล้วทำให้คนที่อยู่กลางแจ้งทุ่งไร่ปลายนานี่เสี่ยงชีวิตนะฟ้าร้องฟ้าแลบเผื่อมีโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารในช่วงนี้ติดตัวไปนะคะแล้วเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบขึ้นมาหรือว่าลมแรงมาบางทีเราหลบไม่ทันนะคะอาจจะอยู่ในพื้นที่จุดแบบขึ้นเขาลงห้วยเหล่านี้ต้องพึงระวังกันด้วยค่ะสวัสดีทักทายคุณวิทยุกระจายเสียงในอดีตคุณหนูแดงอุดมศรีนะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราจะไปฟังกันต่อติดตามกันต่อนะวันนี้เป็นข่าวที่สำคัญนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังฝากกันสำหรับในพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็ในช่วงนี้กันด้วยเราไปตามข่าวนี้กันหน่อยค่ะข่าวสารนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะมีการเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงคราม นายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกจังหวัดนะบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเร่งส่งรายชื่อไปให้ทางปภ.นะคะเพื่อให้ธนาคารออมสินจะได้โอนเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดนะคะเรื่องนี้พี่น้องอีสานไม่ต้องน้อยใจค่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามเขาประสบภัยนี่นายกจึงมีการจะโอนเงินเยียวยาให้นะคะให้ไปที่ธนาคารออมสินนี่บอกงี้เลยซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นะคะครม.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปนะคะโอ้โหน่าเห็นใจนะทีนี้ก็จะได้รับเงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะและกรณีน้ำล้อมนะตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทจำนวน41จังหวัดนะโดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ558ล้านนะคะ 739,000 บาททีเดียวจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 คุณฟังงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายนะเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะหรือจำเป็นค่ะเมื่อวันที่22กันยายน2569นะคะครม.จึงให้จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับภัยนี่ที่เกิดนะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569นะคะจนถึง30กันยายน2569เท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะวันที่29กันยายน2569ครม.ก็เห็นชอบเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัดแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครนะคะรวมเป็น65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยที่เขาแบบเนี่ยโดนน้ำท่วมอ่วมอรไทยนะคะจึงมีการอนุมัติงบประมาณวงเงินนะคะ 4,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวในวันที่30กันยายน2569จังหวัดสมุทรสงครามนะคะจึงได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยก็เพราะเนื่องจากเกิดอุทกภัยนั่นแหละจากฝนตกหนักแล้วก็มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะจำนวนกว่า 22,357 ครัวเรือนค่ะจึงเริ่มจะจ่ายโอนเงินนะวันนี้เท่าไหร่เมื่อวานนี้นะเขาเริ่มจ่ายโอนเงิน6ตุลาคม2569นะคะครม.จึงมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามนี่คือเป็นจังหวัดที่ประสบภัยนะคะให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติไว้แล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวก็ถือว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเนื่องจากว่าเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569นี่นะนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณฟังการในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วนี่ไม่แช่นะคะจะต้องเร็วที่สุดนี่นายกสั่งการแบบนี้เลยบอกให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วนะคะแล้วก็ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วนะจาก60จังหวัดค่ะกว่า 1.2 ล้านคนกันเลยทีเดียวแล้วก็ให้ทางปภ.นี่ค่ะประสานไปทางธนาคารออมสินนี่ไปเร่งกันอีกทีนึงนะคะเร่งโอนเงินให้ประชาชนทันทีเลยนะตามลำดับรายชื่อกำชับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกนะคะแล้วก็ไปเร่งสำรวจแล้วก็รีบส่งรายชื่อผู้ที่ประสบภัยมายังปภ.นี่ซึ่งมี2จังหวัดนะคะที่เข้ามายื่นปภ.แล้วก็คือที่สระแก้วแล้วก็กระบี่ดังนั้นปภ.ก็จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินค่ะเพื่อให้ธนาคารออมสินนะคะโอนเงินสิทีนี้เข้าบัญชีผู้ประสบภัยได้นะคะภายในวันที่8ตุลาคม2569นี่คือข่าวสารนโยบายของรัฐบาลนะคะกับช่วงรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้ เรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวข่าวเน้นๆ นะคะแล้วมีผู้ร่วมสัมภาษณ์ด้วยหลายท่านนะคะฟังเพลินกันเลยทีเดียวเชียวขอบคุณนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเผื่อว่าให้สำหรับเพื่อนร่วมทางหรือสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะคะได้ติดตามข่าวสารความชัดเจนของคลื่นสอปทขอนแก่นแห่งนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณหลายท่านนะคะที่เป็นผู้ฟังยังอุตส่าห์ให้กำลังใจนะดิฉันเองก็มีกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจถึงท่านเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพใดนะคะหลายท่านบอกว่ามีความสุขนะในแต่ละวันโดยเฉพาะติดตามข่าวสารของสวทขอนแก่นกันนะคะช่วงท้ายค่ะมาย้ำเตือนกันอีกทีนึงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะคะบอกว่าจะมีฝนตกหนักอีกแล้วถึงหนักมากด้วยนะคะในห่วงระยะเวลาวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นี้คุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจตนเองแล้วแหละนะไหนๆก็แบบนี่ใกล้จะเป็นช่วงเรียกว่าฤดูหนาวมาเยือนหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่หลายท่านบอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระวังกันแหละในช่วงเวลานี้นะไหนๆก็บอกในช่วงนี้นะคะเริ่มหนาวมาเยือนแล้วเราจะทำอย่างไรกับชีวิตเราดีนี่บางท่านบอกอย่างนี้เลยนะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ย้ำเตือนแบบชัดเจนเลยนะคะว่า9ถึง13ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บแถมมาด้วยนะคะนี่ในช่วงระหว่าง9ถึง13ตุลาคมนี้นะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะคะไม่ใช่ว่าจะเก็บลูกเห็บนะคะอันนั้นเดี๋ยวฟ้าร้องฟ้าแลบได้ค่ะแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคืออย่างนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม69ที่จะถึงนี้จะอยู่ที่ไหนบ้างบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างนะที่ไหนล่ะอุบลเนาะยโสธรนะคะแถวบุรีรัมย์สุรินทร์เหล่านี้แล้วก็แถบภาคใต้คุณผู้ฟังคะ10ตุลาคม69บริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็แถบปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะเรียกว่าภาคใต้ในจังหวัดไหนๆภาคใต้นี่คือจัดเต็มจริงๆนะคะสำหรับฝนในแต่ละวันเพราะนั้นใครจะเดินทางไปที่ภาคใต้นะคะต้องพึงระวังกับการเดินทางกันด้วยเพราะมีฝนตกชุกนะคะ11ตุลาคมค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครกันด้วยนะคะแถบปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อีกนะ12ตุลาคม69ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็แถบปริมณฑลค่ะ13ตุลาคมนี้ภาคใต้นะดังนั้นนะคะเหนือใต้ออกตกพึงระมัดระวังส่วนอีสานบ้านเรานะคะถ้าเป็นไปได้นะช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีมากแหละไม่มีน้ำท่วมหนักนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องระวังคือลมหนาวมาเยือนกับฝนทิ้งช่วงเนี้ยจะมีแดดทั้งร้อนทั้งหนาวเป็นฉีดวัคซีนไว้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่จะมาถึงกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานำฝากกันในช่วงท้ายนะคะกับรายการคัดข่าวแล้วเรื่องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะอุตส่าห์เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะนี่ข่าวสารที่เกิดขึ้นนะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงนโยบายเน้นๆของรัฐบาลนะที่ช่วงนี้ค่ะเราเน้นย้ำเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆที่นายกอนุทินนะคะก็จะจ่ายเป็นขยักเป็นเรื่องๆไปนะในส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะสวัสดีทักทายคุณพี่ทิพย์ชัยรัชยภูมินะคะอุตส่าห์เข้ามาติดตามอีกหนึ่งช่วงเวลาค่ะกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะบอกว่าฝนบ้านเราหมดละนะเห็นไส้เดือนขึ้นตอนเช้านะคะจะหนาวแล้วอ๋อคือเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคะก็เสียงจิ้งหรีดร้องระงมเนาะในช่วงยามเย็นหรือเช้ามืดเหล่านี้เป็นต้นค่ะหลายพื้นที่น่าเห็นละอองหมอกแล้วบอกว่าอากาศในตอนเช้าดีมากเลยนะคะก็เดี๋ยวท่านใดค่ะที่ไปสูดบรรยากาศแถวภูมิภาคอื่นๆหรือว่าแถบชานเมืองในชุมชนหรือจะเป็นจุดที่เป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะก็พึงระวังด้วยนะคะเผื่อละอองหมอกแล้วเวลาการเดินทางเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่สะดวกนะแต่ว่าพอช่วงสายช่วง บ่ายๆหน่อยแดดจ้าอย่างเงี้ยเป็นสภาพอากาศที่เรียกว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะต้องระวังกันด้วยกันแล้วกันสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะ 15:56 นาทีนะคะส่งท้ายทุกท่านเลยนะคะท้ายนี้ก็ฝากถึงเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเตือนย้ำเลยนะว่าคนที่ทานปลาดิบนะคะปลาน้ำจืดมีเกล็ดนี่แหละคือคนอีสานค่ะเสียชีวิตหลายรายกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วก็เป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะคะถ้าท่านมีพฤติกรรมการรับประทานพวกปลาดิบเหล่านี้เลิกซะเถอะแล้วก็พบแพทย์ถ้าเกิดมีอาการเหมือนแน่นท้องนะคะหรือว่าตัวเหลืองตาเหลืองต่างๆนะคะแล้วมีอาการแบบผื่นผะอมนะคะหรือว่ารับประทานปลาดิบไม่ว่าจะเป็นลาบหรือสุกๆดิบๆนะคะพบแพทย์เถอะนะคะเผื่อว่าไปตรวจเชื้อนะถ้าเกิดว่าเจอโรคนะคะถ้าเบื้องต้นระยะเริ่มแรกค่ะรักษาได้ทันนะคะเพราะว่าคนอีสานทานปลาดิบปลาน้ำจืดเยอะมากเลยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับโรคร้ายอ่ะมะเร็งนะคะมะเร็งท่อน้ำดีรักษาไม่ทันเหล่านี้เป็นต้นพอไปตรวจนะบอกอุ๊ยเป็นระยะสุดท้ายแล้วคุณหมอก็อาจจะช่วยไม่ทันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะคะหรือท่านใดที่บอกอุ๊ยไม่เคยทานนะพวกที่แบบลาบดิบๆเหล่านี้นะแต่ว่าพวกอาจจะเป็นผักสดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าปลาร้าที่เราทานส้มตำก็ไม่รู้ว่าเขาปรุงสุกหรือเปล่าเลยเนี้ยเราปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าคุณฟังคะสิ่งสำคัญก็คือพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจหาเชื้อนะถ้าเกิดไม่เจอก็ดีไปแต่เกิดว่ามีเกี่ยวกับพวกพยาธิเหล่านี้คุณหมอก็จะแนะนำแล้วก็รักษาตามอาการนะคะเพื่อป้องกันโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วดิฉันจิราพรข้างขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะผอ.อาชิรยามังธานีสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:10 ถึง16:00 นทางสวทขอนแก่น FM ความถี่ 99.50 MHz AM ความถี่ 621 kHz และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ชมสดพร้อมกันข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
2: ้เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ.1186 www.oic.or.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย
6: นะคะ

0: เจอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจวนวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อย
9: FM 99.50 MHz

0: เราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับเจอประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

0: าสู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสื้อได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้
2: อ
3: ดีๆๆงั้นมื้อนี้เขาบ่ไปซื้อเสื้อละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ฮอด
2: ถ้าเกินร้อยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานของก็สายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่นิ่นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
7: ฮะไหนดูสิ
8: เออจริงๆด้วย
7: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
6: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
8: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
9: แจ้งความทันทีที่ผู้ว่ามี

เอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เด่นปลอมห้ามเก็บห้ามเสียงห้ามเสียงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบ่อนต้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในอ้อมกอดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปรและสกบนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวายหนึ่งตัวแสดงถึงพระราชาฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอีกครั้งและได้ส่งปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบ
1: อยากเห็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารหมู่กรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารหมู่กรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารหมู่กรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารหมู่กรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์ส่งมอบไว้ให้ลูกหลานของแผ่นดิน

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: วันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริณตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันธุ์ไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543กับผู้อำนวยการสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงการแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรและได้ส่งปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกแห่งความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสารต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานป่าทุ่งทะเล
0: จากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่สองให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้
2: ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพื่อให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะ ชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
3: ดิฉันสุอัตรากกยานประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะข้าอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นถูรุ่นลูกรุ่นหลานค
0: ่
3: ะ
0: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสาน าน3มิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

0: ระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในภาคเหนือข้าพเจ้าได้พบว่าป่าหลายแห่งถูกทำลายมากขึ้นและรวดเร็วเหลือแต่ต้นไม้เล็กๆ เป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยบางภูเขาโล่งเตียนอย่างน่าใจหายประชาชนก็เริ่มวิตกว่าฝนไม่ตกติดต่อกันมา2ปีแล้วข้าพเจ้าจึงได้โอกาสอธิบายให้ราษฎรเข้าใจว่าต้นไม้สำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเราทราบกันดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มหาศาลผลที่เราได้รับโดยตรงจากต้นไม้นั้นมีมากแต่โดยอ้อมที่เรามองไม่เห็นก็มีมากเช่นกันตัวอย่างเช่นต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อากาศดีขึ้นช่วยลดปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทั่วโลกกำลังหวาดวิตกอยู่ต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวยังทำให้เรารู้สึกได้ทันทีถึงความร่มเย็นชุ่มชื้นหากมีต้นไม้รวมกันอยู่มากๆจนเป็นป่าที่กว้างใหญ่จะทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นและชื้นมากแต่ฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต้นไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญของการเกิดฝนประเทศของเราตั้งอยู่ในเขตมรสุม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
6: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสนพรมารายงาน
2: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศสภาภาครายงาน
2: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
8: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นาฬิกา
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 99.50 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR โค้ดเช่นหากมีอาการ

กันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิภายาวเด้อ

สื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเอียงซอยม้อยคือข่อยตะลิงสั้นล่างเถื่อเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนล่างเถื่อลูกบ้านสอนภูมิหูพอพะย่าพี่น้องต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพอกันสุกมือจันทร์ฮอสุกเนาะโชว์แรงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละเนาะเอาเรื่องราวข่าวคราวต่างๆมาพูดคุยกับพี่น้องให้ได้ฟังกันสุมือเนาะแฟนรายการกับขอบคุณหลายๆมื้อนี้ดีเจแดงรับสายพี่น้องโอ้ยดีใจปกติเงียบอิ่มซิมนี่พี่น้องโทรมาหาหลายเหมือนเนี่ยเนาะจะเป็นยังดอกก็เอ้าก็ดีโทรมาหากับพูดคุยน้ำว่าได้อันหิเนี่ยว่าถ้าโทรมาดีเจแดงดีใจพี่น้องโทรมาเนาะหมายเลขโทรศัพท์กับให้ไว้ตลอดสมมือล่ะที่จะรายการกับให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ตลอดอ๋อมีปัญหาเรื่องถ้ามาหากินเรื่องอาชีพเรื่องการเงินหรือว่าสิเรื่องฝ่อตัวบทกฎหมายหรือว่าสิเป็นเรื่องทรัพย์ปะปีจักสิถามผู้ใดก็โทรมาถามตอบว่าใดดีเจแดงก็สิบอกว่าเดี๋ยวมือหื้อหาหายเด้อก็สิมาเว้าในรายการสู่ฟังเนาะเพื่อเป็นตัวกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกับพี่น้องที่เราฟังรายการเกษตรสบายใจนี่ล่ะมันต้องสบายใจได้ยังยืนหยัดในผู้ใดฟังรายการดีเจแดงต้องสบายใจสุดๆได้ห้ามทุกยากปากหมองตั้งความคืดเนาะวันนี้ก็เดินทางไปพ่อพี่น้องทางน้องบัวบานอำเภอลำพองนี่ล่ะนะได้พูดคุยเรื่องปัญหาภาระหนี้สินกับพี่น้องเนาะได้พูดคุยสอบถามสอถามสารทุกข์สุขดิบทุกคนก็มีหนี้นะพี่น้องเอ้ยเนาะฟังรายการดีเจแดงนะนางฟังอยู่นี่ว่าดีเจแดงว่าเก่าสิบหาเปอร์เซ็นต์หมดแล้วมีหนี้นะเอ้ยได้เถียงว่ามันกับมีหนี้กันนะจริงๆสังคมซุ่มเฮ้าเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยหนี้นะตอนนี้ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยหนี้นะว่ามีหนี้ว่าลูกมาเห็ดแยกเด้อต่างประเทศเขาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยหนี้เลยอย่างประเทศฟินแลนด์ก็สิโอ้ยเขาเจ้ารวยกันเป็นประเทศเดินเขาเจ้าสบายมีความสุขก็อย่างนึงต่างประเทศประชาชนเขาเจ้ากับมีความสุขมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศนะประเทศเท่ากับเป็นยังสิล่ะก็น่ารักดีแต่เกิดมากกับไม่เคยพอประเทศอื่นหรอกพอแต่ประเทศไทยนี่ละเนาะประเทศไทยดีสุดในโลกนะน้องเนาะปัญหาก็อยู่กับมันยังมีความสุขนี่นะประเทศไทยอยู่กับสังคมแบบนี้ละเนาะนี่ยังก็ดีมาได้ละประเทศไทยนี่ไปใส่มาใส่กับสบายสยามเมืองยิ้มเฮ็ดยังกับบ่ได้มีตัวบทกฎหมายว่าบ่ได้มีกติกามาบังคับบัญชาอีหยังหลายทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้ว่าสัตว์อยากเห็นอยากเห็นมาเต้าจะไปรบกวนผู้อื่นนะจะไปเบียดบังผู้อื่นจะไปรังแกผู้อื่นอย่าประกอบอาชีพอย่างกับไปเฮ็ดทำมาหากินกันไปยังดีเจแดงมาจากรายการวิโยนี่กะถือว่าประกอบอาชีพป่ะนี่บ่นะคือจัดรายการวิโยนี่มันสืบเนื่องจากสมัยก่อนจัดรายการให้หน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของเพิ่นบอกว่าเอาไปจัดรายการให้แน่แต่สิทธิ์สื่อเวลาสถานีดอกเดี๋ยวเสียหายเบี้ยเลี้ยงน้ำมาจากรายการมาสั่นเพราะหน่วยงานต้นสังกัดจะของเมื่องบก็เลยเศร้าว่าสั่นดีเจแดงไม่ติดล่มแล้วอยากจัดต่อไหมใจใครขายเวลาเองก็เด็ดตัวสั่นว่ากับนี่แหละใจขายเวลาเองมาเบายุ่งเสียละจัดไปจัดมากกันห่วยสิมาเบายุ่งเสียเงินเสียค่าโมเมนต์เนี่ยขออนุญาตขายของนะพี่น้องเขาใจดีเจแดงนะว่ามาจากรายการขายของเนี่ยยืนยันเนี่ยขายของเพื่อให้ได้จัดรายการเนาะว่ามันจัดรายการเพื่อขายของพลังกับอาศิมีการขายของบางนิดๆน้อยๆเนาะผงดำกายแดงนี่ละวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องทั้งบ้านโคกสว่างตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเฮาเพิ่นสร้างมาบอกว่าเอาไปใส่ดีคักอยากได้หลายก็โทรมาสร้างดีกระแดงก็ส่งมาให้แล้วเด้อเนาะ2แถม1ส่งมาให้แล้วเนาะคุณแม่บวร2แถม1ส่งไปให้ก็รอรับอยู่บ้านก็แล้วกันแล้วก็มีจากบ้านนาโพนะอันนี้ก็อำเภอเมืองเท่านี่ละโอ้ไม่เป็นอำเภอเมืองตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จากบ้านนาโพตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเนาะเปิดกระสร้างใหม่อีก2แถม1คือกัน2ซ่องแถม1ซ่อง590บาทเนาะเปิดเอาไปสีดยังกับบ่รู้ลืมถาม

บอกว่าอยากล่องเบิ่งว่าซั่นครับมันมี2คนนั่นแหละก็2กลุ่มก็คืออันกลุ่มที่ใส่แล้วพอใจหลายครับล่องเบิ่งกันนะจังซี่นะตอนนี้ผู้อันล่องเบิ่งกันนะนี่หน่อยโล่งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีแต่ลูกค้าประจำตอนนี้ผมดำกาแดงพี่น้องผงสีดำๆละลายน้ำสีหยังกะงามเนาะนั่นแหละเอาไปสีหยังก็ได้พี่น้องขอให้เป็นฉีดพืชฉีดมั่นฉีดเข่าฉีดอ้อยฉีดยางพาราฉีดผักนั่งอ่างยาฉีดข้าวโพดฉีดบักถั่วดินฉีดบักพริกฉีดหยังก็งามน่ะนะผงดำกาแดงเฮ็ดจากหยังคืองามแต่ดีเจแดงมันก็เฮ็ดจากมันก็บ่ได้พิเศษพิโสกว่าสินค้าตัวอื่นดอกของผู้อื่นดอกแต่ว่าดีเจแดงนี่ครับมั่นใจเพราะว่าไปคุยกับบริษัทขอผสมอันนี้ให้แน่ให้แน่ว่าซั่นเอาอันกรดอะมิโน24ตัวนี่ผสมลงไปให้แน่เอาธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสิร์ฟจากธรรมชาติใส่เข้าไปให้แน่เอาสารสกัดจากสารไร้ทะเลใส่เข้าไปให้แน่แล้วเอาสารขี้เหลียใส่ให้แน่บริษัทก็เลยแม่นตาเบิ่งดีเจแดงเจ้ามันสิใส่หลายแท้มันแพงเด้นี่ล่ะครับบ่ทันว่าแพงกับยาอยากให้พี่น้องได้ใส่ของดีเนาะก็เอาล่อไปใส่เบิ่งเนาะกล้าลงทุนเฮ็ดการเกษตรพี่น้องต้องกล้าลงทุนเด้บ่ลงทุนอย่างจังแนวสิเอาตั้งแต่เขาขึ้นเล่าบ่ได้เด้อยากได้มันให้ละ6ตัน7ตันบ่ลงทุนจักแนวบ่เฮ็ดย่านบ่ได้ว่าซั่นอันนี้มันเป็นทัศนคติการคิดเรื่องการทำงานเกษตรที่จริงแล้วบ่เห็นด้วยเด้อทำเกษตรมันต้องขยันขันแข็งพี่น้องมันต้องไปสมมติปลูกมันสะปะหลังน่ะก็พยายามให้มันเจ้าของนะจักอาทิตย์ละ4มื้อพุ่นไปเอาคือสิให้ไปดูเทคนิคเจ็ดแดงก็ไปย่างรอให้มันนั่นล่ะหาที่มันได้เห็นอีหยังผิดปกติเฮาสิได้ดูแลแก้ไขให้มันทันเฮ็ดให้มันสัปปะหลังก็ไปย่างรอเฮ็ดอันให้หน้าก็ไปย่างรอหน้าเจ้าของเฮ็ดให้อ้อยก็ไปย่างรอให้อ้อยเจ้าของเจ้าของเป็นเกษตรกรเนาะเกษตรกรก็ต้องรู้หมดทุกอย่างเลยครับรู้ในงานที่เจ้าของเฮ็ดแม่รู้ในเรียกที่เจ้าของเฮ็ดนะนี่จะได้เห็นงานธนาคารอีเจ๊แดงก็ต้องรู้มัดสุยางสุแนวในงานธนาคารเด้เวลาขับรถออกไปในหมู่บ้านพี่น้องถามมันก็ต้องตอบได้อ่ะนะอันนี้สินเชื่อตัวนี้เป็นจังไหนอันนี้มันเป็นจังไหนมันก็ต้องตอบได้อ่ะนะเพราะคันขึ้นชื่อว่าเกษตรกรมันก็ต้องฮู้ว่าสุแนวคือกันในอาชีพเกษตรกรนั่นน่ะฮู้ให้เหมือนว่าปุ๋ยเนี่ยมันมีผลจังไหนมันเฮ็ดให้อันหมากม่วงหวานเนี่ยมันต้องใส่ปุ๋ยตัวใดมันต้องไปเล่งจังหวะใดมันต้องไปสีดช่วงใดอันนี้เป็นวีซ่าทำมาหากินแต่คันว่าเอาตามกันเยิ้มเนี่ยมันก็ได้คือบ้านคือเมืองนั่นล่ะปลูกเขาโลกหน้าจะแปดเทียเนี่ยนะเขาขึ้นเล่าเลยไปเบิกน้ำไม่น้ำมีไปขนาดมีแหละไปจ้างเขามาไถเสร็จแล้วเอาปลูกไปแซ่เสร็จแล้วจ้างเขาไปว่านเสร็จแล้วก็สีดยาคุ้มหญ้าเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยเทียที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ย่างเลาะหน้าจักเทียนึงสีใส่ปุ๋ยอีกเทียนึงเสร็จแล้วก็จ้างรถมาเกี่ยวอยู่ประมาณนั่นแหละแต่ว่าขันเฮาเฮ็ดอย่างพิถีพิถันนะพี่น้องดิเจแดงเสือว่าความทุกอย่างปากมองว่าพี่ดอกขันเฮ็ดอย่างพิถีพิถันเฮ็ดแบบฉันเป็นเกษตรกรชาวไร่มันฉันเป็นเกษตรกรชาวนาฉันเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยเฮ็ดแบบพิถีพิถันหลดเห็นไหมไม่ต้องไปยอตื่นขึ้นมาปุ๊บนี่สิไปใส่ไปหน้าสิไปใส่เขาให้มันไปสู้มือน่ะพี่น้องเฮ็ดแอมเป็นผู้คักแน่น่ะคันเว้าเรื่องปลูกอ้อยถามพ่อลุงเราเด้อพ่อลุงเราเก่งคือหยังเนี่ยคันเว้าเรื่องปลูกมันก็ถามพ่อลุงเราเด้อพ่อลุงเราเก่งเรื่องปลูกมันเราฮู้หมดให้มันเป็นผู้คักแน่ในสายอาชีพเจ้าของนั่นน่ะคันเป็นผู้คักแน่เนี่ยมันห่างนี่มาสุคนนั่นล่ะยิ่งตอนนี้มันมีข่าวดีเรื่องน้ำตาลเกษตรกรชาวไร่อ้อยน้ำตาลมันสีแพงน่ะนะจะมันสิแพงบ่บุน้ำตาลโลกเนี่ยแพงอยู่ดอกแต่น้ำตาลประเทศใต้จะสิว่าจังไหนราคารับซื้ออ้อยในเมืองไทยแต่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นแพงขึ้นขนาดไหนก็บ่รู้เงินตามสิได้หลายปานใดก็ยังพยากรณ์ยังบ่ได้แต่ว่าแนวโน้มตลาดโลกตอนนี้ขึ้นน้ำตาลอึดอยากปากหมองครับมนุษย์โลกอึดน้ำตาลตอนเนี้ยเพราะว่าหยังเพราะมันเกิดวิกฤตภัยแล้งนี่แหละพี่น้องวิกฤตภัยแล้งมันเกิดทั่วโลกกันล่ะเพราะว่าภาวะโลกร้อนเฮานี่ล่ะเกิดภัยแล้งมันก็ครอบคลุมพื้นที่อันปลูกอ้อยที่เอาไปเฮ็ดน้ำตาลนี่แหละ เกินครึ่งหนึ่งของโลกตอนนี้ประสบปัญหาภัยแล้งนะแล้วอีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่ให้ความหวานมันก็ไม่มีแต่อ้อยเดี๋ยวมันก็มีอีกอย่างนะที่เขาไปเอาไปให้ความหวานนะอันหัวบีบอีเจแดงกับไม่เคยซี

ยู่ต่างประเทศมันให้ความหวาดคือกันเนาะและที่สำคัญคือมันก็เกือบปัญหาเรื่องเพียแป้งน้ำเพียแป้งกันระบาดรุ่มเล่าเกิดปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเจอผลผลิตเรื่องสิ่งที่ให้ความหวานลดลง 50% นะพี่น้องมาสารให้ความหวานนะครับแล้วอีกอย่างนึงป่ะเนี่ยเกิดภัยแล้งทั่วโลกข้าวโพดก็คือกันมาตะเนี่ยข้าวโพดก็น้อยทั่วโลกเนี่ยครับภาพร่วมเด้เนี่ยภาพร่วมกันขี้เครื่องบินให้ขี้ให้กระเตื้อกบเบิ่งโลกนะก็สิเห็นว่าปริมาณการปลูกข้าวโพดลดลงปริมาณไร่อ้อยลดลงจังซี่นะโดยรวมทั้งโลกนะยิ่งข้าวโพดนี่ครับข้าวโพดมันเป็นพืชที่เขาไม่เห็นเป็นสารให้ความหวานมันก็มีเขาเรียกว่ากระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเนาะก็เฮ็ดให้นาสิ มีข้าวดีให้กับเกษตรกรเช่าไร่อ้อยที่เฮ็ดอ้อยขายปลูกอ้อยขายกันนาสิมีข้าวดีนะครับได้เรื่องของราคาอาจสิแพงขึ้นได้กันหน่อยนึงอันนี้ก็ดีใจนําเนาะส่วนถ้าอ้อยแพงก็มันก็นาสิแพงตามนั่นแหละถ้าอีหยังแพงสักแค่นิดนึงน่ะพืชหลายๆตัวก็น่าสิแพงตามเพราะยังก็เป็นเรื่องของการอยู่กันกินของมนุษย์โลกนี่แหละเนาะถ้าพืชมันหายไปมนุษย์โลกยังเหลือทอเก่ามันก็อาจสิแพงขึ้นธรรมดาญาติกันอยู่ญาติกันกินนอกจากว่ามนุษย์โลกมันสิหายไปมันหายหลายวะโอ้ยหายหลายอยู่เลยพี่น้องเขาขากันอยู่รัสเซียรัสเซียเอาปืนไปยิงใส่ยูเครนยูเครนกับปืนยิงใส่รัสเซียก็ตายหลายอยู่ได้ตายคืนหนึ่งผลเนี่ยผู้ตายก็เป็นทหารนั่นละทหารยูเครนตายแน่ทหารรัสเซียตายแน่อเมริกาก็ไปยิงใส่อันว่ามันอิสราเอลไปยิงใส่อิหร่านก็ยิงไปใส่อิสราเอลก็ยิงไปใส่ฮูตีก็ยิงโอ้ว่าเขาสู้กันทั่วทีบทั่วแดนในตอนนี้เหลือแต่ประเทศเฮาน่ะมวนคือสิตายเนี่ยยังเอาบุญบังไฟได้อยู่ยังเข้าพรรษาได้อยู่แต่ว่าต่างประเทศเขาลําบากทางอีหลีเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นน่าสิเป็นข้าวดีนั่นแหละเรื่องของราคาผลิตผลทางการเกษตรเนาะแต่ว่าในความเป็นข่าวดีบางทีมันก็มีข่าวที่บ่ดีสําหรับเรื่องของวงการเกษตรขออภัยครับก็ดีเจแดงเคยเว้าเรื่องความอ่อนแอนะที่เฮาบ่สามารถเพิ่งพาเจ้าของในการเหตุการณ์เกษตรปัจจุบันการเกษตรมันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้พี่น้องก็คือต้องเพิ่งพาผู้อื่นเพิ่งพาทั้งหมดเนี่ยทั้งระบบนี่ล่ะมันบ่สามารถยืนเหนือน้ำแข็งเจ้าของได้อ่ะนะการพึ่งพาผู้อื่นนะแล้วตอนนี้มันก็เกิดการเริ่มสิล็อกข้อกันไปเรื่อยล็อกข้ออย่างล็อกข้อพี่น้องเกษตรกรนี่แหละครับให้เพิ่งพาผู้อื่นหลายขึ้นคือสมัยก่อนเวลาเฮาปลูกข้าวเนี่ยเฮาบ่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์เด้สมัยในอดีตดิจิแดงเป็นเด็กน้อยเรียนมัธยมเนี่ยเฮ้ยเมล็ดพันธุ์มีแต่สิคัดเอาเองเด้เกี่ยวเด้พอใหญ่ถึงแล้วก็พอใหญ่ถึงคนมาคำใหญ่เพื่อผมเองนี่แหละแล้วก็นะเอาแป้งนี่ละแป้งนี่ละเป็นพันข้าวโพดพันข้าวสีไปเกี่ยวใส่ตีเข่าครับไม่ตรงตรงเอาขึ้นเล่าไว้เสียงไว้เป็นพันของเจ้าของไปปลูกพี่นาน่ะนะอันนี้คือความเข้มแข็งของพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรในอดีตก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ของตัวเองแล้วเอามาปลูกในฤดูกาลต่อไปได้โดยไม่ต้องซื้อประหยัดเงินมาละเข้าสีเก็บในบักพริกไปปลูกปีนาได้เข้าสีเก็บในบักเขี้ยวไปปลูกปีนาได้เข้าสีเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกปีนาได้บักทั่วผู้ก็เอาปลูกปีนาได้บักต้นก็ปลูกปีนาบักอื้อก็ปลูกปีนาได้แต่ปัจจุบันมันเกิดปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมมันหายพอมันหายเสร็จแล้วเขาก็อาศัยการซื้อเมล็ดพันธุ์เป็นซองจากร้านค้าก็ปลูกเมล็ดพันธุ์เป็นซองจากร้านค้าบ้านบอสามารถเอามาปลูกเราให้หน่วยคือเก่าได้นะนะพี่น้องนี่จะแดงมาหลายเทื่อละเมล็ดพันธุ์จากร้านค้าน่ะเวลาเอามาปลูกเสร็จแล้วมันได้หน่วยบักใหญ่เลยเด้บักเกิดงามงาม พี่น้องไปซื้อบักพริกอันอีหยังตรงๆขายในตลาดน่ะซื้อได้จากซ่องเขามาน่ะซื้อซ่องเราได้มาปลูกน่ะมันงามแต่ว่าคันพี่น้องสิเอาหน่วยบักพริกนั่นมาตากแห้งเราได้ไปปลูกต่อปีต่อมาน่ะมันบ่งามจ้อยอันนั้นคือความอ่อนแอที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเกษตรปัจจุบันก็คือเขาบ่สามารถเพิกผ้าเมล็ดพันธุ์ที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ได้ต่อเนื่องถามว่าปลูกเกิดบ่เกิดมันบ่แซ่บคือรุ่นเก่าแต่นะคือรุ่นบริษัทเขาเฮ็ดขายแต่นะมันก็เป็นผู้ปัญญาผู้ครอบรู้ของบริษัทเพิ่นก็เฮ็ดจังซั่นล่ะบักอื้อมันก็สิบ่แซ่บคือรุ่นที่ซื้อจากซ่องเขามันสิเป็นแปลกๆบักแตงโมก็สิบ่หวานคือจังรุ่นจากเสื่อนเมล็ดพันธุ์จากกระโปรงเขา
อันนั้นคือเขาศึกษามาเรียบร้อยพ่อแห้งแล้วศึกษามาคักพ่อแห้งแล้วว่าคันปลูกต่อย่างกับบ่แซ่บเพราะว่าคันปลูกต่อแล้วมันแซ่บคือเก่านี่บริษัทเมล็ดพันธุ์เจ๋งเลยนะครับพอบริษัทเมล็ดพันธุ์ต้องจ้างศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยครับเรียนจบปริญญาเอกเป็นศาสตราจารย์ผมนี่มาศึกษาวิจัยเอาเมล็ดพันธุ์นี่ผสมเมล็ดพันธุ์นี่พันธุ์นี่ผสมพันธุ์นี่ผสมพันธุ์นี่จนได้พริกด้วยแซ่บๆออกมาขายจังซี่นะแต่มันก็มีกระแสข่าวเรื่องทางเกษตรกรเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกขายตอนนี้ผิดกฎหมายประสาทเนาะก็เป็นกระแสแต่ดิเจแดงบ่ทันได้ตามเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็เพิ่งได้ยินข่าวมากก็เลยมาบอกสู่ฟังเนาะคือมันมีเรื่องของFTA ภาษาอังกฤษตัว F ตัว T ตัว A Free Trade Area เขตการค้าเสรีนี่แหละ FTA นี่แหละเนาะซึ่งทางสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั่นแหละเนาะเขาจะก็พักดันขอตกลงเนาะว่าเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันมีอีหยังเขาเอิ้นอีหยังบ่รู้สนธิสัญญาอีหยังบ่รู้ยูป๊อปเนาะตั้งแต่ปี1991พุ่นพี่น้องเนาะเรื่องคันผู้ได้ปลูกแล้วห้ามจกเมล็ดไปปลูกอีกจังซี่นะมันก็เป็นพรบคุ้มครองพันธุ์พืชอีหยังของเขานั่นแหละเนาะซึ่งมันก็เป็นแสความกังวลอยู่ก็ค่อยๆติดตามข่าวกันไปก็แล้วกันแต่ว่ามันเฮ็ดให้เกษตรกรอ่อนแอนะดิเจแดงจังบอกเลยหลายทีอยู่มันบ่ต้องปลูกขายกันละเปียงฮะปลูกแต่กินเปียงเนาะมันสิยากหลายปานนั้นเนาะปลูกกินจะคล้องเนี่ยผู้ใดอยากกินให้มาหวายซื้อเอาเลยพี่น้องปลูกเขาเอาตะพ่อขึ้นเล่าไว้ได้กินจะคล้องเนี่ยแต่เขาได้ขี่รถมาหอดตารางเงี้ยนบหวายขอซื้อเขาเขากินเปียงปลูกน้อยอย่าไปปลูกหลายครับปลูกหลายมันหลายพวดมันก็ถือกันนะเพราะว่าปลูกหลายพวดมันเลยถืออันนี้จกเมล็ดพันธุ์ไปปลูกบ่ได้เมล็ดพันธุ์สิเอาไปเฮ็ดหยังก็บ่ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลมองสู่ฟังเรื่องของเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็คันว่าตามข้อกฎหมายก็เอ้าเขาก็เดากับเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์นั่นล่ะเนาะใครจะได้เมล็ดพันธุ์โบลมโบราณเฮาก็ไปนําหาเอาเขตที่มันบริสุทธิ์โยกพุ่นล่ะขับรถไปเวียงจันทน์พุ่นล่ะไปแถวสวรรค์นครเขตพุ่นล่ะเล่าเทิงเล่าไต่ก็ไปนําหาเอาเม็ดผักอีตูน่ะเม็ดผักอีตูฟังพุ่นมันเป็นเม็ดผักอีตูบริสุทธิ์อยู่เอามาปลูกมันแซ่บอยู่แต่คันเม็ดผักอีตู้ประเทศไทยจ้างกับบ่แซ่บคันปลูกต่อเด้นี่แต่ว่าไปซื้อเขามาปลูกนี่แซ่บอยู่หอมอยู่อันนี้ก็คือเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะในการขยายพันธุ์พืชก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้พักสักนิดนึงอันคุณพ่อจากทางหนังล่ะขอเพลงแนวสั้นจากอุบลรัตน์บ่จากอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเฮานี่ล่ะตำบลโคกสูงบ้านโคกสว่างตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพิ่นอยากฟังทุ่นท้องใจเอาเพลงเก่าๆให้เพิ่นฟังนกเขาขันฉันครวนจัดให้กันแล้วกัน

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดงตัวแทนจำหน่ายอำเภอเชียงยืนซื้อได้ที่ร้านเชียงยืนการเกษตรใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอกันทรวิชัยโทร062-991-6369
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจพี่น้องเนาะดีเจแดงกฤษชัยสงครามนะครับโอ้ยเพลงอย่างมาสั่นอุบาทอุปโลกนกเขาขันฉันครวนหรือว่าเปิดฮิตแท็กวัวเพลงสันซานนะครับเพลงของทุ่นท้องใจนะครับก็เป็นศิลปินในใจของไผ่หลายๆคนเนาะทุ่นท้องใจนะเพราะจะเปิดเพลงโบราณโบราณนั่นมาในติ้งหนองขึ้นมาเลยเมียเสียดอีเจแดงของดอกขอดอกอ้อเนี่ยมาสั่นดอกอ้อของเอียงล่ะก้านแก้วสุพรรณมาสั่นเอาเดี๋ยวเตรียมไปให้กันแล้วกันฟังเพลงโบราณโบราณกันแล้วกันก็ขายของจังหน่อยหนึ่งพี่น้องฝากไปเด้อเถอะผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนะโทรมาสั่งนะผู้ใดเคยใส่ก็โทรมาสั่งผู้ใดว่าท่านเคยใส่เนี่ยก็ต้องคืดอย่าไปหาคืดหลายปวดหัวตัดสินใจแล้วก็กดเบอร์โทรมาสั่งซื้อหรอกยี่จีแดงประกาศมาตัวคนดอกหน้ามาเอาของมาขายว่าดีเนาะเดี๋ยวเมื่อไรบางวันดีเจแดงสิเปิดรับสายให้ทุกคนโทรเขามาให้โทรเขามาเฉพาะอันผู้เอาไปใส่หรือว่างามให้โทรมาดาออกอากาศแต่ว่าไม่เคยพอหรอกพอเบอร์มือถือกันนี่อยู่โทรมาให้กันแน่กันเอาไปใส่หรือว่าส่งมาคืนนะผงดำกาแดงเป็นหยังคืองามมันเป็นสารเนาะเป็นสารที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนเคมกรดยีบซีโตแล้วก็ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติมันไปซอยบำรุงผืดครบวงจรครบทุกระบบนั่นแหละพี่น้องมันเอาไปกระตุ้นไหนเซี่ยวผืดให้เพิ่นเฮ็ดงานได้ดีขึ้นไปฟื้นฟูไปปรับปรุงปรับสมดุลต้นผืดลดความเครียดของผืดให้ผืดเจริญเติบโตได้ดีนั่นละลดอาการไหนอีหยังล่ะ เจอความเครียดจากห้อนจัดหนาวจัดจากน้ำหลายโพดน้ำหน่อยโพดจังเสียคือความเครียดทั้งหมดแต่ละที่มันปกตินะเห็นแต่เพิ่นแข็งแรงต่อสู้ได้น้อยยิ่งตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องโรคระบาดพี่น้องเอาไปแก้ปัญหาอะไรขึ้นกันว่าเป็นยารักษาโรคเลยเนี่ยเอาไปสีจังมันไปเห็ดยังดอกว่าต้องหัวแต่ว่าสีละงามน่ะนะสีละกันตะฮักเอาของสีละกันว่าหลายเพิ่นก็สิบอกว่าโฆษณาเกินจริงอีกละเอาไปสีซะสีแล้วมันโอเคนะเนาะ1ซองราคา295บาทซองละ295บาทสีออกมามันสิมี10ซองน้อยๆอยู่ข้างในเอาซองน้อยๆนั่นแหละพี่น้องมาผสมน้ํา20ลิตรใส่ถังสะพายเฮาแล้วก็ยางสีเนาะ1ซอง295บาทสีได้10ลายพุ่นน่ะมันมี10ซองน้อยซองน้อยละลายซองน้อยละลายซองน้อยละลายเนาะมีได้เวลาสีก็ไปสีตอนเช้ากับตอนแล้งอย่าไปสีตากแดดเพราะว่าการฉีดพ่นทางใบเนี่ยต้องฉีดตอนที่ปากใบเพิ่นเปิดปากใบเพิ่นสิเปิดตอนบ่มีแดดคันมันมีแดดปากใบสิบ่เปิดเนาะเพราะนั้นพี่น้องก็ไปฉีดตอนใดก็ได้ที่ปากใบเปิดนะปากใบสิเปิดกรณีบ่มีแดดนั่นล่ะสิเที่ยงได้บ่ได้คันมันบดน่ะนะคันแดดบดก็สิได้คือกันมันเป็นอึมครึ้มคือฝนสิตกนี่ก็ไปฉีดได้คือกันเนาะหลักมันคืออย่าให้มันอย่าให้แดดออกอย่าไปฉีดตากแดดแค่นั้นล่ะเนาะคําว่าฉีดทางใบเนี่ยฉีดพ่นทางใบกับประมาณนั่นแหละเนาะสนใจผลิตภัณฑ์เนาะพี่น้องผงดำกาแดงซองละ295บาทแต่ว่ากันมั่นใจเคยใส่แล้วก็สั่ง2ซองมันสิได้ประหยัด พอขันผู้ได้สร้างสองซองอีเจแดงสิแถมให้อีกซองหนึ่งมันก็ตกซองหนึ่งมาถึง200แต่ขันผู้ได้สร้างซองเดียวกับซองละ295 บาทแต่ขันสร้างสองแถมหนึ่งก็ตกซองละ100 กว่าบาทตีกลมๆ198 บาทประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์พี่น้องเตรียมจดหมายเลขโทรศัพท์064 978 9824 064 978 9824บ่ท่านเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวโทรช่วงไทยเนาะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงก็แล้วกันมันสิได้ห่างสิได้มีไปเกษตรเนี่ยโอ้ยลงทุนหลายครั้งดิเจแดงเอ้ยก็ขายก็บ่ค่อยเป็นละคงราคาดอกเห็นป่ะคันมันขายบ่เป็นราคาดิเจแดงก็ย่ํานักย่ํานาแล้วเด้ว่าก็ย่าสิขายน่ะนะยอไว้ก่อนเอาไปเสียงไว้ถึงเราคันเป็นเขาคันอีหยังต่างก็เฮาก็ไปใส่กระสอบน่ะทิ่มไว้ก่อนถ่าราคาดีจังค่อยขายเอาแล้วสิจังได๋ค่าปุ๋ยเขาเจ้าล่ะเสียจังได๋ค่าแห้งเขาเจ้าซะเสียจังได้หนีธกสอบอะไรล่ะจังได๋เฮาก็บริหารเรื่องการเงินอย่างอื่นไปถ่าเอาก่อนเพื่อหยังเพื่อรอดเวลาจังหวะที่ราคามันขึ้นเฮาจะค่อยเอาผลผลิตเฮามาขายเนาะมันต้องใส่ศิลปะนี่พี่น้องใส่ศิลปะเตือเดี๋ยวมันบ่สมูทมันบ่ได้ง่ายๆได้ว่าปลูกแล้วกู้ขึ้นมาแก้ไปขายหาต้นทุนเหลือกำไรเอามาใส่มันง่ายโพดแบบนั้นมันก็ต้องท่านข่าวสงข่าวสารบ้านเมืองท่านต้องเหตุการณ์เพื่อสิบริหารจัดการให้มันได้พี่เจแดงบอกว่าคันอยากให้มันสับปะหลังมันดกมันได้ให้ละหาตัน6ตันไปซื้อปุ๋ยมาใส่หลายๆใส่หลายงามหลายแต่เอาใส่หลายมันก็สิบ่ขาดทุนเดี๋ยวสั่นโอ้ยมันบ่ขาดทุนดอกระบบคิดของระบบธุรกิจมันบอกว่าขันใส่ลงไป 1,000 เนี่ยมันสับปะหลังมันสิหนักขึ้นมาเอาไปขายได้ 1,800 นั่นนะคันพี่น้องเอาปุ๋ยเทลงไปให้มันสับปะหลังอ่ะนะ1ไร่เนี่ยเทลงไป 1,000 บาทเนี่ยมันสิได้ให้มันสับปะหลังหนักขึ้นมาแล้วเอาไปขายได้เงินตื้อมาอีก 1,700-1,800 ก็สิมีส่วนต่างกําไรคือเก่านั่นล่ะขันใส่ไป 1,000 ขายตื้อมได้อีกมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแค่700ไผสิไปใส่เนาะบ่ใส่รวดพี่น้องใส่เข้าไปได้หลายใส่ได้หลายสิให้ที่ฉันไปเอาเงินจากใส่มาซื้อปุ๋ยก็ไปหายืมตัวเนาะเอายืมก็จังได๋สิบ่อยากเป็นหนี้ยืมจังได๋มันสิบ่เสียดอกเขาติว่าซั่นก็เอาเครื่องคิดเลขมานั่งจิ้มเบิ่งดอกมันสิจักบาทฝึกจิ้มเครื่องคิดเลขให้มันเป็นยืมแต่พ่อซื้อปุ๋ยเด้บ่มันยืมมาเพื่อซื้อบ่ใส่เด้ยืมแต่พ่อซื้อปุ๋ยเอามาซับซื้อปุ๋ยนั่นล่ะคันสิซื้อปุ๋ย 5,000 ก็ไปยืมมา 5,000 ดอกเบี้ยเขาคิดเท่าใดล่ะคันเป็นธนาคารของรัฐก็ดอกเบี้ยถือแล้วก็นั่งเครื่องคิดเลขจิ้มเอาคันคิดดอกเบี้ยว่าเป็นก็เอื้อนลูกมานี่มาคิดดอกให้แม่ด้วยมาคิดดอกให้พ่อด้วยคันพ่อยืมอันข้าเจ้านี่ยืมมา 10,000 เนี่ยยืมมา4เดือนมันสิมีดอกจักบาทนั่งจิ้มให้เบิ่งด้วยแล้วก็สิฮู้ว่าอ๋อดอกมันก็นิดๆน้อยๆดอกมันบ่ได้หลายแต่ว่ากำไรที่ได้จากการเอาปุ๋ยไปเทลงให้มันน่ะนะมันได้หลายกว่าดอกอยู่แล้วสำคัญคือเวลาเอามันไปขายเสร็จแล้วก็เอาเงินไปคืนเขาบริหารให้มันดีขายมันเสร็จแล้วนะได้เงินมาเอาเงินไปคืนเขาที่ยืมเขามาน่ะนะเหลือเท่าไหร่มันยังค่อยเป็นของเจ้าของเนาะนั่นแหละคือวินัยการเงินสิ่งที่หลายคนยังขาดก็คือวินัยการเงินเพราะว่าความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่ยากต่อความเข้าใจมันยากมากที่จะเข้าใจเรื่องเงินอีกแดงย่ำตลอดเนี่ยนายธนาคารโหจักดีเรื่องเงินเรื่องค่ำเนี่ยเป็นอย่างหลายคนคือมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องค่ำเพราะว่าเฮาบ่เข้าใจเรื่องเงินเพราะโคตรเงาสักกะลาดซุ้มเฮาเจ้าข่ายที่ก็เว้าก็เว้าเพิ่นสอนกันว่าเงินหาได้บ่ใส่สิหามาเฮ็ดหยังว่าซั่นก็หามาใส่คักๆนี่แล้วเฮาก็ใส่เงินแหลกล้านแล้วมีความสุขหลายก็ได้ใส่เงินม่วนสุขคนนั่งฟังดิเจแดงเว้าอยู่นี่บ่มีผู้ใดบ่ม่วนเด้นั่งฟังดิเจแดงเว้าอันเรื่องใส่เงินนี่ผู้ใดสิเถียงไปใส่เงินมันม่วนคือหยังเวลาเขาก็เลยใส่ เขาขาดความรู้ทางการเงินแต่กลุ่มคนที่เขาเจ้าเข้าใจเรื่องเงินนะพี่น้องเขาเจ้าหล่อรวยเอารวยเอาเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจเรื่องเงินเงินมันมีไปเฮ็ดหยังเงินมันต้องเอาไปเฮ็ดอีหยังเงินเป็นลูกน้องสุดยอดเลยที่พี่น้องคนรวยเขาบอกว่าเงินนี่คือลูกน้องภาษาหยาบๆเขาเรียกว่าขี่ขานี่แหละเงินเป็นขี่ขาเขาเด็กเขาต้องใส่มันออกไปเฮ็ดเรียกแทนเฮาเด้ให้มันไปเอื้อนมู่มาอีกหลายๆได้เงินน่ะนะบ่แม่นว่าได้เงินมาเอาไปเด้ไปให้แม่ค้าในตลาดนั้นเอาเงินมาไปเด้ให้ร้านมอไซค์บ่แม่นเนี่ยต้องไล่มันออกไปเอื้อนมู่มาอีกได้เงินน่ะนะเลยขอกันนั่งอยู่ตารางเฮียนน่ะถามันมาตอนนี้มันก็ออกไปแป๊บเดียวล่ะ กันเป็นเต่าแก่ในอำเภอมันก็ออกไปแล้วบางใดมากสุดเดือนสุดเดือนมันก็เอิ่นมูมาให้สุดเดือนกันเป็นสถาบันการเงินของรัฐหรือว่าธนาคารอย่างเสียมันก็เอิ่นมูมาสุดปีสุดปีมันก็กองเอเลนต้องเงินเข้าใจเรื่องการเงินแต่อันนี้ว่าแมนเขาเข้าใจเรื่องเงินผิดมันต้องใส่มีเงินมันต้องใส่หาอะไรมันต้องใส่บ่ใส่สิหามาเห็นหยังเขาก็ใส่แหลกแล้วเขาก็แห้งไปหาเงินอันนั้นแหละเพราะนั้นเรื่องการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องสำคัญหลายขันอยากรวยพี่น้อง หนึ่งเข้าใจเรื่องการเงินสองหามูให้มันถือก หามูให้มันถือกหมายความว่าไหนก็คือเลือกครบคดเนี่ยมันถือกันนะขันอยากเขาขันอยากแบบเข้าถึงเงินล้านขันอยากเข้าถึงเงินสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยเล่งไปเลยว่าสิไปครบคนอยู่เมื่อกี้กลุ่มดอกหนึ่งอันนี้ห้ามสร้างดีเจแดงขันอยากห้างอยากมีให้ครบนักการเมืองไปยังคือครบนักการเมืองโอ้ยข้าเจ้าเข้าใจระบบการเงินอย่างดีนักการเมืองนะข้าเจ้าเป็นผู้คักแน่ขันอยากห้างอยากมีได้เนี่ยคุยกับเพื่อนแน่นักการเมืองนะเริ่มตั้งแต่ปุ่นแล้วสอท่ออบตบอกท่านนายกเทศบาลนายกอบตนายกเอียงกระวานไปนักการเมืองนะคุยกับเพื่อนเนี่ยพยัญชนะก็รู้จักเพราะกลุ่มคนพวกนี้ข้าเจ้าเข้าใจระบบเรื่องเงินเรื่องค่ำดีสองคุยกับนักบัญชีเนี่ยนักบัญชีนะพี่น้องคนที่ได้จบวิชาบัญชีนะข้าเจ้านี่เข้าใจเรื่องการเงินคักเนี่ยหรือว่าขันพ่อเป็นนักบัญชีกับอันคนที่ได้จบอันเศรษฐศาสตร์มาอย่างเสียเนี่ยลูกสาวดีเจแดงได้จบเศรษฐศาสตร์ครับพี่น้องลูกสาวดีเจแดงขี่ทีหวงคักหวงเงินหวงค่ำผมมีทางสีเลียงเข่าห้นไปกินข้าวน้ำกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยดีเจแดงสังเกตหารเนี่ยเอาเครื่องเล็กมาหารเนี่ยสมมติไปกินข้าวกัน7คนหมู่เพื่อนกินข้าวเสร็จปุ๊บเช็คบิลร้านอาหารปั๊บหารปั๊บแป๊บหมดเนี่ยคนละ49บาท3สลึงบัดว่าเห็นบ่อันนี้ขึ้นนักบัญชีเขาเจ้าสิละเอียดละออแต่คันบ่แม่นนักบัญชีเนี่ยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเดี๋ยวเลี้ยงบัดว่าโอ้ไปหาเลี้ยงคนจังได๋เจ้าของไปเฮ็ดเวียกเมียแปรล่มแปรตายก็สิได้เงินมาจังได๋เอามาเลี้ยงเหล่าเพื่อนเอามาเลี้ยงข้าวเพื่อนจังซี่เนาะพันธยาค้างอย่างนี้เนี่ยครบนักบัญชีไว้กลุ่มคนที่3ที่หน้าครบนายธนาคารดีเจแดงเฮ็ดงานธนาคารเด้ผู้ใดอยากห่างอย่างนี้ครบนายธนาคารเด้นายธนาคารเขาเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องการเงินเนาะเขาเจ้าเป็นนักบริหารการเงินเขาเจ้าสิมีความรู้เรื่องว่าเฮ็ดจังได๋เงินมันสิปงบ่ให้มันหายเด้ให้มันปงอย่างเดียวอันนี้เขารู้เขาเก่งในการธนาคารเนี่ยอีกกลุ่มนึงที่น่าคุยนําอันผู้มักลงทุนนักลงทุนคันมองเห็นหยังเห็นโอกาสนะเอ้ยลงทุนกันนะลงทุนกันนะเนี่ยอันคบกับเขาไว้คบซื่อๆระยะเสฝ้าเมื่อใจแหละก็คบก็คือศึกษาเพราะว่าคันเฮาอยู่ใกล้กับผู้ใดก็ตามพี่น้องมันสิไหลหาดเฮาอ่ะนิสัยคนมันไหลหาดกันเฮาไปคบกับนายธนาคารวิธีคิด ความรู้ทุกอย่างมันก็สิแทรกซึมหากันมันก็สิไหลหาดกันนั่นล่ะคําว่าไหลหาดนะครับอยู่กับนักลงทุนเฮาก็สิเว้าคล้ายๆนักลงทุนเฮาก็สิมีมุมมองเหมือนนักลงทุนนักลงทุนคือหยังคือหาเงินมาได้ 1,000 เขาเจ้าไปเฮ็ดให้มันเป็น 1,200 อันนี้นักลงทุนเขาเจ้ามีเงิน800เขาเจ้าเฮ็ดเป็น980บาทคําว่าลงทุนพี่น้องก็สินึกถึงตั้งเงินล้านบ่แม่นเด้ลงทุนนี่มันเริ่มจากบาทนึงขึ้นไปพี่เด้สิมันสิไปลงทุนหยังได้เงินบาทนึงว่าซั่นมันก็ลงบ่ได้แล้วคันคิดว่ามันลงบ่ได้แต่ว่าคันผู้คิดว่ามันสิลงได้มันลงได้เด้บาทเดียวก็เฮ็ดมันเป็นบาท50ตังค์จังได๋ก็ได้ในมิติของนักลงทุนเขาสิเข้าใจว่าทำอย่างไรเงิน1บาทมันจะกลายเป็น1บาท50ตังค์บ่กับอีกอย่างนึงคือไปคุยกับเจ้าของธุรกิจนักธุรกิจนี่ครับเขาเหมือนประมาณว่าเขาได้กรอกใบสมัครเศรษฐีไว้แล้วทุกคนเนี่ยผู้ใดก็ตามเป็นนักธุรกิจนี่คือได้กรอกแบบฟอร์มสมัครเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยครับลงทุนเฮ็ดธุรกิจนี่ครับกรอกแบบฟอร์มเป็นเศรษฐีเนี่ยเอ้ยอย่าเมาทอดีเจแดงเห็นเจ๋งมาหลายคนละซุปนักธุรกิจซั่นเขาเรียนรู้วิธีเจ๋งเขาเรียนรู้วิธีบ่รวยแต่พอตะเขาฮู้ปั๊บสมมุติเขาผิดพลาดมาเขาเรียนรู้วิธีไม่รวยมา95วิธีแล้วบัดนี้วิธีที่96นั่นแหละวิธีรวยเขาพอปั๊บเขาก็รวยเลยจบแต่ที่เขาผิดพลาดมา90กว่าวิธีน่ะก็เป็นการเรียนรู้เฉยๆว่าเรียนรู้วิธีไม่รวยเขาได้เรียนรู้วิธีไม่รวยมา95วิธีนักลงทุนนักธุรกิจนี่ครับเขาเจ้าสุดยอดของคนนี้เลยเนาะแล้วอีกอาชีพนึงที่ควรสิคุยไปแน่เนี่ยมาดข้อเลยคุยกับทนายความปรึกษา คนที่เรียนกฎหมายดีเจแดงนี่ประกาศเลยดีเจแดงเรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิตก็พ่อสิมีความรู้อยู่ดอกขัดคนไปเรียนนิติศาสตร์บัณฑิตเขาสิมีความรู้ 100% ดีเจแดงอาศิรู้อยู่ประมาณ 5% นี่ล่ะก็สิเรียนตอนเฒ่าก็สิรู้นิดๆน้อยๆกับพ่อเว้าน้ําบาดน้ําเมืองเขาได้เนาะคือคันคบหาสภาพความกับคนที่มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยมันก็สิซอยเรื่องหยังเรื่องซอยปกป้องปัญหาเรื่องทรัพย์สินเงินค้ำเฮาได้เฮ็ดจังได๋เงินค้ำเฮาสิบ่สูญหายบ่ตกน้ำไหลไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเฮ็ดจังได๋สิรักษาที่แปลงนี้ได้มีเรื่องของตัวบทกฎหมายอีหยังสิมาปกป้องอันพวกนี้ก็ควรสิครบเพราะกลุ่มคนทั้งหมดที่ได้แจ้งไล่มาเนาะมีนักการเมืองนักบัญชีนายธนาคารนักลงทุนเจ้าของธุรกิจหรือว่าทนายความนี่คันพ่อก็แล่นไปหาเขาตอดไปใกล้สวัสดีจ้าขอคุยน้ำแน่พ่อได้ศึกษาหาความรู้ว่าเขาก็จะได้แบบนั่นแหละคนน่ะแต่ละคุยกันครับผู้ใดปุ๊บเขาจะเป็นคาเฉลี่ยของคนที่เขาคุยด้วยดูที่สุดแต่ละพี่น้องเนาะคุยกับผู้ใดเขาก็เป็นทั้งสั้นละตัวนั่งคุยกับขอท่านขางท่านเขาก็เป็นขอท่านน้ำเขาแต่ละกันนั่งคุยกับนักกีฬาเขาก็สิไปแลนน้ำเขาแต่ละขันเขาบอกกับผู้ใดก็ตามคนคุยหลวงพ่อจากสามเดือนมึงตีกันบกโกนหัวบวชรถเนาะเอาเดี๋ยวพักจากข้าวหนึ่งพี่น้องเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมางานเพลงโบราณก็แล้วกันว่าเป็นโบราณเนาะงานเพลงคลาสสิกเก่าๆก็แล้วกันเนาะก้านแก้วสุพรรณเนาะบ้านน้องอยู่ไหน

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผมดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับหรือใช่สงครามผงดำกาแดงนะพี่น้องนะฝากไว้นะสิอุดนวลบ่อุดนวลกระจักสิวาจังไหนล่ะสื่อว่าหลายๆหลอดดีเจแดงพ่อสิริมีกันจ่ายขาดสมม่วงเปิ่น1ซอง295บาทได้พี่น้องซองละ295บาทนอกจากราคาปกติ369บาทลด 20% เหลือ295บาทมีน้ำซ้ำขันสั่ง2ซองแถมอีก1ซองเนาะ2ซองกับร้อย2ก็195 2ซ่องก็590บาทนะเนาะได้อีกซ่องนึงเป็น3ซ่องตกซ่องนึงบ่ถึง200เพราะนั้นสั่ง2แถม1นะ1ซองใช้ได้10ไร4ก็มาพอซ่องน้อยๆอยู่ข้างใน10ซ่องเอา10ซ่องหน่อยนะครับเอาไปผสมน้ํา20ลิตรสิพี่น้องก็โทษมาดิจิแดงมันสิงามเตี้ยซะว่ามันคือให้หน่อยอุบาทอุพโลแท้ซะว่าหน่อยอีหลีพี่น้องทอหางบวงนี่ล่ะมันของมันเข้มข้นของมันดีก็เลยให้ไปหน่อยแล้วเวลาพี่น้องไปผสมน้ำพี่น้องก็สีซ่องออกดีๆล้างดีๆให้มันสะอาดสะอ้านเด้อเพราะว่าของมันเข้มข้นเลยให้ไปหน่อยเนาะแต่ว่าดีนะให้หน่อยแต่ว่าดีคันอยากได้หลายดีเจแดงสิผสมแป้งสิงคโปร์ไปให้ มันเป็นเข้มข้นอย่างเดียวเนาะเพื่อสิได้ประหยัดเรื่องแพ็คเกจจิ้งเรื่องซ่องเรื่องค่าขนส่งเนี่ยน้อยนั่นละแต่ว่าเข้มข้นเนาะพี่น้องลอกใส่บังรถทำการเกษตรมันต้องกล้าลงทุนสิ่งใหม่ๆได้เนาะผงดำกาแดงนะบ่มีหยังการันตีดอกว่าสิดีนอกจากสิซื้อไปสีดเบิ่งนะหรือบ่ทันกันสิให้โทษทางเลยสิว่ารบกวนกันอีกกือนึงได้คนโทรมาซื้อดีเจแดงเอาไปใส่เนี่ยบ่กล้าให้เบอร์โทรกันสิบอกว่าโทรไปถามผู้นี้ตัวอยู่อันตำบลทาสาระอำเภอมั่นจาเนี่ยเขาเจ้าสั่งซื้อไปเนี่ยหรือสิโทรไปถามเนี่ยอยู่อันหลังศูนย์ราชการขอนแก่นเนี่ยหรือสิโทรไปถามตำบลหนองสาเราอำเภอชุมแพนี่คือหนึ่งพี่น้องโทรไปสั่งโอ้โทรมาสั่งซื้อเนี่ยมื้อนี้กันเนี่ยจากบ้านนาโพตำบลในเมียงอำเภอบ้านไผ่เนี่ยจังหวัดขอนแก่นเพิ่นก็โทรมาสั่งดีเจแดงก็เตรียมส่งให้เพิ่นเนาะมื้อเช้าก็มีจากบ้านโคกสูงตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์เนาะดีเจแดงก็ส่งให้ทุกคนสั่งมา2แถม1 2แถม1 590บาทเนาะได้3ซ่อง590บาทได้3ซ่องหมายเลขโทรศัพท์พี่น้อง 0649789824064-978-9824โทรได้ตลอดเวลายกเว้นตอนฟังวิทยุให้เขารู้ธงชาติก่อนจะค่อยโทรโทรมาตอนเบาอยู่นี่บ่หลับนะพี่น้องนะสิโทรวันใดก็โทรมาสิโทรจากโม่งก็โทรมาแต่จะโทรตอนเมาก็พอแล้วจะโทรตอนฟังดีเจแดงมันสิตกขามะนะเรื่องของ ทรัพย์สินจักหน่อยนึงเป็นของกฎหมายนะพี่น้องนอกเหนือจากการทำการเกษตรเอาของกฎหมายจักหน่อยนึงคือปัญหาตอนเนี้ยเกษตรกรในชนบทเฮาเนี่ยมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินที่ทางเฮาเพราะว่าเฮาเผลอไปเส้นค้ำประกันลูกหลานเผลอไปเส้นจักมันยังหรอกอีแม่เส้นให้แน่ทั้งสินะประมาณนี้นะบ่ลุงเส้นให้แม่เอาเส้นให้หลานมันเนี่ยจังสินะเส้นแล้วหลานก็บ่รับผิดชอบแล้วปัตตานีลูกเต้าก็บ่รับผิดชอบผิดกันในหมู่บ้านปัตตานีบอกไปใส่ก็บ่ไปใส่จักประโยชน์จังไหนจักหายไปทางไหนอันเจ้าหนี้นะเขาอยากได้เงินคืนปัตตานีเนี่ยเจ้าหนี้อยากได้เงินคืนเจ้าหนี้ก็ไปฟ้องศาลฟ้องศาลก็ว่ายึดทรัพย์เฮาขายทอดตลาดเพื่อเสียเอาเงินไปใส่หนี้เขาส่วนที่เหลือพี่น้องก็เอาไปสมมติอีแม่มีหน้าอยู่10ไร่เนี่ยไปเส้นคำมอไซค์ให้ลูกเนี่ยขั้นละ80,000เนี่ย จ้าของบริษัทมอเตอร์ไซค์เขาไปฟ้องศาลเด้เขาเอาหน้าไปขายเด้เขาเอาหน้าพี่น้องเนี่ยไปขายเลยเด้จะขายตามกฎหมายแหละแต่มันขายถือขายตามกฎหมายเขาก็บริหารขายถือเพราะปัจจัยหรอกแต่ว่ามันพอถือใจเฮ้ามันราคามันถือพอดแต่จำเป็นต้องยอมให้เขาขายเพราะกฎหมายมันเขียนว่าต้องยอมนะเพราะเขาไปฟ้องศาลเรียบร้อยหมดแล้วบังคับคดีเขาก็สิมาขอโฉนดสมมติโฉนดจำนองอยู่ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละบังคับคดีก็สิไปบอกธนาคารบอกว่าเอาโฉนดมาเอาโฉนดมาธนาคารหนึ่งขีดมาได้เนี่ยธนาคารก็ต้องขับผมธนาคารก็เอาโฉนดไปให้เขาก็ไปเหตุจัดการประกาศขายเลยขายได้เงินสมมติทีมูลค่า1ล้านบาทเขาก็ไปขายได้เงินล้านมากหนีมอไซค์ 70,000 ก็เอา 70,000 ไปจ่ายเจ้าของมอไซค์ที่เหลือเงิน 900,000 กว่าเขาก็สิเดขึ้นให้อีพ่ออีแม่น่ะเจ้าของหน้านั่นล่ะอันนี้คือการบังคับคดีขายทอดตลาดเนี่ยแล้วบัดนี้คันเฮาบ่มีหน้าปานนั้นที่สิให้เขายึดบ่มีทรัพย์สินพ่อสิให้เขายึดเอาไปขายทอดตลาดได้เขาสิยึดอีหยังได้แน่ล่ะนะเจ้าหนี้สิยึดอีหยังของเฮาได้แน่กฎหมายเพิ่นบอกว่า เจ้าหนี้บ่มีสิทธิ์ยึดรถยนต์ที่เฮาผ่อนอยู่เนี่ยผู้ใดขับโตโยต้ารีโวอยู่ตอนนี้ผ่อนอยู่เนี่ยเจ้าหนี้ยึดบ่ได้เด้กฎหมายเพิ่นบอกว่าห้ามยึดบ่ได้ห้ามมายึดรถยนต์ที่ผ่อนอยู่คันผู้ใดย่านเขายึดรถก็เอารถไปเขาไฟแนนซ์ซะ เขาสิได้ยึดบ่ได้เห็นเนาะแล้วอีกอย่างนึงที่ดินสปกนี่ก็ยึดบ่ได้เด้เจ้าหนี้ยึดบ่ได้เด้ที่ดินสปกนี่ครับสปกสเสือปอปากอไก่นี่ยึดบ่ได้ที่ดินที่มันเป็นหนังสือสค1หรือว่าใบพ่อปทหานี่เจ้าหนี้ก็ยึดบ่ได้คือกันยึดบ่ได้นะแต่ว่าคันใบพ่อปทหาหรือว่าใบสค1นี่พี่น้องไปเฮ็ดเฮียนหลังบักงามเจิ่นเถื่อนใส่หรือว่าไปเฮ็ดเอียงก็ตามที่มันเป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินสค1นั่นล่ะเจ้าหนี้ยึดได้อยู่เด้เขาอนุญาตให้ยึดได้อยู่เขาให้ยึดเฉพาะสิ่งปลูกสร้างได้ป๊าดก็เอาเม็ดรถแมคโครมาขนเฮี้ยนนี้นะยังสิประมาณนี้นะแล้วถ้าผู้ใดเฮ็ดงานบริษัทเฮ็ดงานบริษัทไปเฮ็ดงานบริษัทเขาจ่ายเงินเดือนให้เนาะเงินเดือน 18,000 จังซี่อันนี้ก็อายัดบ่ได้เด้เจ้าหนี้ก็บ่มีสิทธิ์อายัดเด้คันเฮาเฮ็ดเบี้ยอยู่เพราะว่าเขาสิให้เหลือไว้อยู่ไว้กินบ่ให้ไปอายัดเงินเดือนสมมติถ้าเป็นข้าราชการข้าราชการนี่ครับ มีเงินบำเหน็จบำนาญจังเสียอันนี้ก็ยึดบ่ได้นะครับเขาห้ามยึดเบี้ยของเปรียบวัดทหารที่เล่าออกมาอายัดบ่ได้เห็นยังบ่ได้เจ้าหนี้ยึดบ่ได้อันนี้เขาไว้ให้อยู่ให้กินเงินซ่าปนกิจสงเคราะห์คือกันก็ยึดบ่ได้เจ้าหนี้ยึดบ่ได้อันนี้สบายใจได้เงินซ่าเนี่ยเจ้าหนี้ยึดเฮาบ่ได้เนาะแล้วเขาก็มีเรื่องอีหยังรายละเอียดปีกย่อยเรื่องเครื่องใส่ในครัวเรือนที่จำเป็นหวดสาดหมอนถ้วยจานพวกเนี่ยที่รวมกันแล้วมูลค่าบ่เกิน 20,000 นี่ยึดบ่ได้เขาเอาไว้ให้ยู่ให้กินคือเมื่อประกอบอาชีพไถจังเสียคือเมื่อประกอบอาชีพพี่น้องเป็นเกษตรกรมันมีอย่างล่ะมีไถเนี่ยมีอิโต้มีทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาชีพเจ้าของเนี่ยอันนี้ก็ห้ามยึดคือกันเนาะร่วมกันแล้วนี่ถ้าเกินแสนหนึ่งยึดได้เยอะถ้าต่ำกว่าแสนนี่ห้ามยึดว่าสักเนาะเบี้ยแล้วเบี้ยผู้สูงอายุล่ะอีฉันไปลงเปอร์เซ็นต์คำเขาเล่าฉันมีเงินเบี้ยผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุเขาสิยืดบ่อันนี้ก็ยืดบ่ได้เนาะให้สบายใจได้เขาสิยืดเฉพาะทรัพย์สินที่มันกฎหมายบัญญัติไว้และส่วนที่เอาไว้ทะเลี่ยงชีพเจ้าของเนี่ยเขาก็บัญญัติไว้ว่าห้ามยืดทันตลอดละกันนะถ้าหากสนใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงกะคือเก่าหมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824อำลาพาจากไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้โชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: FM 95.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
8: สวทช.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทัศนศึกษาพื้นที่เป็นการส่วนพระองค์ศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลและเรือกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องตำรวจภูธรภาค4เปิดยุทธการไล่ล่าเด็ดปีกนะคะทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดไอซ์500กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทครบ.เห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามนายกกำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.เพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนเร็วที่สุด ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทัศนศึกษาพื้นที่เป็นการส่วนพระองค์ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประชุมในครั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นการส่วนพระองค์พร้อมทั้งได้มีการมอบหมายภารกิจให้กระจายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างละเอียดรอบคอบประกอบด้วยการจัดเตรียมสถานที่เสด็จพระราชดำเนินการวางมาตรการถวายความปลอดภัยอย่างเข้มงวดการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการเดินทางรวมถึงการจัดเตรียมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเสด็จทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวย้ำและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความประณีตและสมพระเกียรติเพื่อให้การรับเสด็จครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลและเรือกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นยังคงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกู้ภัยพร้อมนำเครื่องจักรสากลภัยและอุปกรณ์กู้ภัยครบมือลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่2อำเภอหลักได้แก่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนดูแลกลุ่มผู้ป่วยและผู้สูงอายุตลอดจนเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ได้แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดปฏิบัติการสำคัญได้แก่ชุดปฏิบัติการที่1พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

ขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังมีน้ำท่วมสูงถึง 1-1.5 เมตรชุดปฏิบัติการที่2พื้นที่อำเภอบ้านสร้างจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีโดยมีภารกิจหลักในการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการรับส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการโดยใช้รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ติดตั้งระบบลิฟต์ยกท้ายรถเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไปพบแพทย์พร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในจุดที่ถูกตัดขาดและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนและทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่พักพิงปลอดภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวและอยู่ในระดับสูงถนนสายหลักมีน้ำท่วมสูงถึง80เซนติเมตรถึง 1.5 เมตรพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนราษฎรท่วมสูง60เซนติเมตรถึง1เมตรส่วนพื้นที่ทางการเกษตรรับน้ำท่วมสูงถึง 1.5 ถึง2เมตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นยืนยันที่จะตรึงกำลังและปฏิบัติหน้าที่ภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถทั้งการเคาะประตูบ้านแจกจ่ายสิ่งของการอพยพกลุ่มเปราะบางการเร่งระบายน้ำท่วมขังโดยจะอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจะเข้าสู่ภาวะปกติตำรวจภูธรภาค4เปิดยุทธการไล่ล่าเด็ดปีกนะคะทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดไอซ์500กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดภูธรภาค4ร่วมกันเปิดปฏิบัติการตามล่ายุทธการไล่ล่าเด็ดปีกนะคะเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรายซึ่งการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค4เมื่อได้รับรายงานพลตำรวจโทนพเก้าโสมนัสผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4จึงสั่งการเน้นย้ำให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4วางแผนสืบสวนติดตามขยายผลเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวทันทีจากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่สามารถสะกดรอยและเข้าทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน2รายคือนายสิทธิ์อายุ39ปีและนายวิทย์อายุ33ปีพร้อมของกลางรายการสำคัญประกอบด้วยยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมรถยนต์ Toyota Fortuner จำนวน1คันรถยนต์ Honda Jazz จำนวน1คันโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องรวมมูลค่าทรัพย์สินและของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้มากกว่า40ล้านบาทจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การรับสารภาพว่าได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่ไปรับยาเสพติดล็อตดังกล่าวมาจากบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมลำเลียงขนส่งต่อไปยังเป้าหมายในพื้นที่ภาคกลางก่อนจะมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับกุมได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลติดตามจับกุมตัวการใหญ่และผู้ร่วมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่7ตุลาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,371.31 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 789.64 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 85.84 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 77.16 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,828.53 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 997.15 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 131.13 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 93.92 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 17.89 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 16.38 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิ

0: จังหวัดขอนแก่นอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส
1: นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ครม.เห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามนายกกำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.เพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนเร็วที่สุดเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทจำนวน41จังหวัดโดยมีกรอบอนุมัติวงเงินงบประมาณ558ล้านจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ถึง30กันยายน2569เท่านั้นจากนั้นในวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 4,731 ล้านบาทในวันที่30กันยายน2569จังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนมีวันที่6ตุลาคม2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วซึ่งกรณียังกล่าวดังไม่เข้าข่ายเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วจาก60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังปภ.ซึ่งมี2จังหวัดที่ยื่นเข้ามาปภ.แล้วได้แก่สระแก้วและกระบี่ปภ.จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยได้ไปในวันที่8ตุลาคม2569จบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
2: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: ภาษาไทยวันละคำวันนี้เสนอคำว่าระบาดระบาดเป็นคำวิเศษหมายถึงแพร่ไปอย่างรวดเร็วแพร่ไปอย่างกว้างขวางแพร่ไปทั่วเช่นข่าวลือระบาดหมายถึงลักษณะของโรคติดต่อที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเป็นคราวๆไปเรียกโรคที่มีลักษณะเช่นนั้นว่าโรคระบาดเช่นอหิวาตกะโรคเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งติดตามภาษาไทยวลคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
5: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียวรภาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งหลายหม่อมเจ้านักขัดมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทำให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อล้อมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพ หนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอด

สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและก็พนักงานอัยการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: แอมกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุ้มไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายซิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
3: แล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีพุ่นเด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะคอนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
7: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
6: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz
7: ไว้ให้กับเราตามรอยพ่อ
6: นำไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
7: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
6: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการครึ่งชั่วโมงนะคะใครที่ติดตามรับชมรับฟังในช่วงยามเย็นๆ18:30 น.ถึง19:00 น.ภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อัจฉริยะ มังดานีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่สำคัญที่น่าสนใจนะคะสร้างความรักความสามัคคีและก็เติมเต็มกำลังใจให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันเลยทีเดียวเชียวเลยค่ะยะรานราธิวาสและก็จังหวัดปัตตานีนะคะเรามาร่วมกันค่ะเติมเต็มกำลังใจให้ประเด็นในสัปดาห์นี้นะคะเรามีเรื่องที่สำคัญหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อสันติภาพและก็ให้พี่น้องชาวใต้อยู่ด้วยกันอย่างสันติค่ะกับบทบาทสื่อโดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นนะคะที่จะไปประชาสัมพันธ์และก็เสริมสร้างความรักแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองสื่อสารอย่างไรนะคะให้พี่น้องชาวใต้ได้มีความรู้สึกว่าปลอดภัยและก็มีความสุขดังที่หลายท่านจะเห็นนะคะว่าทุกวันนี้ชุมชนพี่น้องชาวใต้นะคะมีแต่รอยยิ้มค่ะที่เราจะเรียกว่ายิ่งมีความสุขตามไปด้วยก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะสำหรับการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะสื่อบุคคลนี่แหละค่ะผู้นำในท้องถิ่นนะคะจะเป็นตัวเชื่อมโยงสิ่งสำคัญนะคะให้กับพี่น้องชาวใต้นั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและก็เข้าใจบทบาทของภาครัฐนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาซึ่งจริงๆแล้วพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและสันติมากขึ้นณทุกวันนี้แต่นี้นะคะเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษกันเลยทีเดียวที่มีความยืดเยื้อยาวนานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานียะลาและก็นราธิวาสรวมไปถึงบางส่วนของจังหวัดสงขลาคุณผู้ฟังต้องเผชิญกับปัญหาทั้งความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานค่ะหลายท่านเป็นคนไทยที่กันบอกว่าอยากจะเห็นพี่น้องชาวใต้อยู่ด้วยกันอย่างสันติดังที่เราเห็นในชุมชนนี้นะคะมีทั้งรอยยิ้มและก็ภาครัฐเองค่ะยังเข้ามาช่วยสนับสนุนเติมเต็มชุมชนชาวใต้นะคะหันมาพูดจากการสื่อสารกันนะคะด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขกันมากขึ้นค่ะทีนี้กับการที่ยืดเยื้อมายาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความขัดแย้งความแตกต่างด้านวัฒนธรรมศาสนาประวัติศาสตร์และความรู้สึกที่พี่น้องชาวใต้รู้สึกว่าโดนกีดกันเรื่องอะไรล่ะคะจากระบบการบริหารส่วนกลางบ้างเหตุการณ์ที่บอกว่าถูกรายงานผ่านสื่อต่างๆนี่ก็ได้สร้างให้เกิดผลกระทบในหลายด้านกันเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นความไม่ไว้ใจไม่ไว้วางใจกับทางภาครัฐนะคะหรือความไม่ไว้ใจกันในระหว่างคนพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันแล้วค่ะและก็มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งท้าทายต่อการพัฒนาในพื้นที่ด้วยหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะลองกลับมาทบทวนนะว่าใครบ้างนะคะที่มีบทบาทในการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่คุณผู้ฟังสื่อนะคะโดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นค่ะซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดนับเป็นหนึ่งในช่องทางที่สามารถรายงานข่าวสารเหตุการณ์นะคะหรือว่าสร้างสื่อที่สะท้อนความต้องการของชุมชนไปสู่สังคมภายนอกได้เป็นอย่างดีสื่อนี่แหละค่ะจะเป็นตัวนำที่ดีเชื่อมโยงนะคะให้คนในพื้นถิ่นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคนภายนอกนะคะได้เข้าใจหัวอกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่ามีคนที่จะเข้ามาเห็นใจนะคะและถ้าเกิดว่าให้สังคมภายนอกได้รับรู้เป็นอย่างดีพวกคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คนในชุมชนเขาจะรู้บริบททางสังคมวัฒนธรรมและ
ก็ภาษาของคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็นอกพื้นที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะจะเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามาทำลายยุแยกนะคะหรือมาสร้างความปั่นป่วนนะอันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาและก็จะเข้ามาช่วยกันประสานความรู้สึกดีนะคะให้พี่น้องชาวใต้นั้นอยู่ด้วยความไม่หวาดระแวงนะคะนอกจากนี้ค่ะสื่อท้องถิ่นก็สามารถเป็นตัวกลางนะคะที่จะสร้างความเข้าใจและไว้วางใจระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุที่ของรัฐหรือแม้กระทั่งสื่อท้องถิ่นนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะจะต้องนำเสนอข่าวสารด้วยความเป็นกลางและความโปร่งใสนะคะนี่แหละค่ะส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่น้องชาวใต้นะคะมีความสงบสุขแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้แล้วนะคะในฐานะสื่อเองโดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นค่ะก็มาช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องชาวใต้นะคะค้าขายหรือมีกิจกรรมที่ร่วมกันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติกันอีกครั้งนะคะสื่อที่ดีนะคะจะต้องเป็นตัวนำที่ดีในแทบทุกด้านนะคะที่พี่น้องชาวใต้ร่วมกันที่จะอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ออกมาหรือมารื้อฟื้นอัตลักษณ์ประเพณีต่างๆอันงดงามของพี่น้องชาวใต้ให้กลับมาเรียกว่ามาน่าชื่นชมมาให้ต่างชาตินะคะได้เห็นเสน่ห์หรือเสน่ห์ของชาวใต้แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อาหารการกินที่หลากหลายแล้วก็แสนอร่อยเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นนี่นะคะเป็นสิ่งสำคัญมากสื่อก็สามารถที่จะมามีส่วนช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตและประเพณีของคนในพื้นที่นะคะลดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจากส่วนกลางถ้าเกิดว่ามาร่วมกิจกรรมมามีส่วนร่วมนะคะให้คนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐไหนมาคุยกันซิเปิดอกคุยกันซิว่าสิ่งที่อยากจะให้ทางภาครัฐช่วยเหลือแต่ไม่ได้เป็นการที่จะเข้ามายุยงปลุกปั่นหรือมาล้มล้างวัฒนธรรมต่างๆนะแต่เข้ามาร่วมคุยกันนะว่าต้องการอะไรนะคะอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรตรงนี้นะคะพี่น้องชาวใต้จะมีความรู้สึกนะคะว่าเฮ้ยมีคนมาดูแลเราสิ่งที่เรารู้สึกว่าหวาดผวาจากเหตุการณ์บึ้มนะคะหรือว่าเราอยากใช้ชีวิตเหมือนคนภาคอื่นๆอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีความรู้สึกที่รู้สึกว่ามีใครมาโอบกอดแล้วก็มาช่วยเหลืออยู่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะยิ่งจะทำให้คนในพื้นที่เด็กนะคะกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตอยากมีความสุขแล้วก็มาค้าขายกันอย่างสงบสุขมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคุณฟังคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าสำหรับสื่อนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อสันติภาพและก็ให้พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบสุขมากยิ่งขึ้นดังศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานค่ะเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะนี่คือหัวใจหลักค่ะที่จะมาประสานให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสันติมากยิ่งขึ้นดังที่เราเห็นในชุมชนนะคะว่าจะมีการพูดคุยกันมาสร้างรอยยิ้มนะคะกลับมาสงบสุขกันอีกครั้งค่ะเชื้อชาติใดศาสนาใดไม่สำคัญนะคะพี่น้องชาวใต้คือคนไทยด้วยกันเขาก็อยากจะมีชีวิตที่สงบสุขนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาเนี่ยลิ้มลองรสชาติอาหารของพี่น้องชาวใต้นะคะไม่ที่นี่สถานมามีส่วนร่วมนะคะให้คนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐไหนมาคุยกันซิเปิดอกคุยกันซิว่าสิ่งที่อยากจะให้ทางภาครัฐช่วยเหลือแต่ไม่ได้เป็นการที่จะเข้ามายุยงปลุกปั่นหรือมาล้มล้างวัฒนธรรมต่างๆนะแต่เข้ามาร่วมคุยกันนะว่าต้องการอะไรนะคะอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรตรงนี้นะคะพี่น้องชาวใต้จะมีความรู้สึกนะคะว่าเฮ้ยมีคนมาดูแลเราสิ่งที่เรารู้สึกว่าหวาดผวาจากเหตุการณ์บึ้มนะคะหรือว่าเราอยากใช้ชีวิตเหมือนคนภาคอื่นๆอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีความรู้สึกที่รู้สึกว่ามีใครมาโอบกอดแล้วก็มาช่วยเหลืออยู่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะยิ่งจะทำให้คนในพื้นที่เด็กนะคะกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตอยากมีความสุขแล้วก็มาค้าขายกันอย่างสงบสุขมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคุณฟังคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าสำหรับสื่อนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารเพื่อสันติภาพ และก็ให้พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบสุขมากยิ่งขึ้นดังศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานค่ะเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะนี่คือหัวใจหลักค่ะที่จะมาประสานให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสันติมากยิ่งขึ้นดังที่เราเห็นในชุมชนนะคะว่าจะมีการพูดคุยกันมาสร้างรอยยิ้มนะคะกลับมาสงบสุขกันอีกครั้งค่ะเชื้อชาติใดศาสนาใดไม่สำคัญนะคะพี่น้องชาวใต้คือคนไทยด้วยกันเขาก็อยากจะมีชีวิตที่สงบสุขนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาเนี่ยลิ้มลองรสชาติอาหารของพี่น้องชาวใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารหวานอาหารคาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะที่ขึ้นชื่อหรือชาค่ะนี่เลยนะคะไม่จะเป็นชาชักนะคะดิฉันก็ได้ทดลองนะคะเป็นรสชาติที่แสนอร่อยค่ะชาของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นชื่อหรือชาแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะต้องกลับมาสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันอีกครั้งเริ่มแรกกับรายการใต้สันติสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เติมเต็มความรู้ในเรื่องของบทบาทของสื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวใต้ค่ะได้มีการสื่อสารที่ตรงกันที่เข้าใจทางภาครัฐนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะให้เกิดความสงบสุขนะคะแล้วก็ลดความขัดแย้งกันนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อนะคะซึ่งรายการใต้สันติสุขนั้นเป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมความรักสามัคคีแล้วก็ให้พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยกันอย่างสันตินะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันค่ะมาร่วมกันให้กำลังใจหรือไม่ก็สนับสนุนสินค้าหรือว่าของกินของใช้ของชาวใต้เพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังใจในการสร้างเพื่อมีรายได้อย่างยั่งยืนสู่ชุมชนจะช่วงหน้านะคะมาติดตามกันต่อช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
2: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

0: เข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน
1: ี่แกท่องอะไรอ่ะ
0: ก็ท่องยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะ
1: ก็นึกว่าอะไรมานี่ฉันจะเล่าให้ฟังซึ่งหลักเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจงานที่ปฏิบัติแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องส่วนเข้าถึงก็คือเข้าถึงทุกพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนและพัฒนาก็คือพัฒนาในทุกๆด้านควบคู่กันไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
0: อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องท่องแล้วสิ
1: การนำหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัด

ยุทธศาสตร์ราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

0: ังคะมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงของรายการใต้สันติสุขค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นในสัปดาห์นี้นะคะทุกวันพุธค่ะ 18:30 น.ถึง 19:00 น.ค่ะเรามีเรื่องราวนะคะที่มาเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันและก็ให้กำลังใจสำหรับพี่น้องชาวใต้เพื่อจะอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะคะภายใต้ศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะที่จะช่วยให้พี่น้องชาวใต้นะคะอยู่อย่างสันติภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบนะคะที่ทางภาครัฐเองหรือสอบตเองค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้มีทั้งกิจกรรมการสื่อสารกันนะคะที่เข้าใจหัวอกของพี่น้องชาวใต้และแน่นอนจะต้องมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะมาประสานกันเพื่อที่จะให้หรือว่าแผนแนวทางการปฏิบัตินะคะให้พี่น้องชาวใต้ไม่รู้สึกหวาดกลัวนะคะเหมือนมีคนมากอดปลอบจิตใจนะคะเพื่อที่จะให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่หวาดผวาค่ะรัฐบาลนะคะก็มีเรื่องที่สนับสนุนแล้วก็มีส่วนช่วยเป็นกำลังสำคัญเลยทีเดียวที่อยู่เบื้องหลังของพี่น้องชาวใต้ที่คอยสนับสนุนแล้วก็เข้าใจคอยดูแลกันนะคะนอกจากทหารหรืออสนะหรือว่าคนที่ปกปักรักษาดูแลพี่น้องชาวใต้นะให้อยู่อย่างสันติแล้วก็มีความสุขไม่หวาดผวาแล้วนะคะรัฐบาลก็มีการขยายเวลาประกาศพื้นที่ความคง19อำเภอนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก1ปีค่ะถึงวันที่30กันยายน2570อย่างไรสำหรับเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษเลยนะที่ใช้กับชายแดนใต้นะคะพร้อมทั้งบริหารจัดการควบคู่กับการพิจารณาในการผ่อนคลายการใช้พระราชกำหนดนะหรือว่าพรก.ฉุกเฉินค่ะตามสถานการณ์ในพื้นที่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายพิเศษชายแดนใต้เดี๋ยวเรามาฟังกันหน่อยสำหรับช่วงท้ายรายการใต้สันติสุขนะถือว่าสำคัญมากเลยค่ะโดยพระราชบัญญัติความมั่นคงนะหรือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551นะคะเขาประกาศไว้อย่างนี้ค่ะพื้นที่ประกาศ19อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่างเช่นบางพื้นที่ในจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะซึ่งอันนี้ตามประกาศของรัฐบาลนะคะระยะเวลาล่าสุดนี่คือครม.หรือคณะรัฐมนตรีเขาเห็นชอบนะคะให้ขยายเวลาต่อไปอีก1ปีมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคม2569นะคะก็คือในปีนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะเป้าหมายนะคะเขามีเป้าหมายค่ะมีพรก.ฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อใช้ดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ให้คนในชุมชนนะคะได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาค้าขายแล้วก็ใช้วิถีชีวิตแบบชาวใต้อย่างสันตินั่นเองค่ะแล้วก็มีกิจกรรมการทำบุญประเพณีนะคะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วัดมัสยิดหรือวัดวาอารามต่างๆในพื้นที่3ชายแดนภาคใต้ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะรวมไปถึงมีสินค้าของดีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พ่อค้าแม่ขายหรือว่าคนในพื้นที่จริงๆนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตเพื่อดำเนินการในการที่จะหารายได้อย่างยั่งยืนหรือเลี้ยงปากท้องครอบครัวนะคะมาช่วยกันค่ะสนับสนุนอุดไม่ว่าจะเป็นอาหารที่หลากหลายรสชาติบางอย่างอาจจะหายไปนะ The Lost Taste ของพี่น้องชาวใต้นะคะก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีพวกสินค้านะคะอย่างพวกสินค้าผ้าต่างๆนะคะก็จะมีร้านค้าชุมชนนะร้านค้าขายที่เป็นผ้าพวกผ้า ตําเต๊ะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเลแล้วก็พี่น้องชาวใต้นะคะที่อยากจะให้มาอุดหนุนนั่นเองค่ะทุกวันนี้มีสื่อโซเชียลนะคะก็ช่วยกันค่ะอีสานนะคะก็ซื้อของใต้นะคะหรือพี่น้องชาวใต้นะคะยกคาราวานค่ะนำสินค้าที่เด่นดังเหล่านี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาที่ขอนแก่นหรือไม่ก็อีสานเหล่านี้มาช่วยกันอุดหนุนอาจจะเป็นผ่านสื่อโซเชียลก็ได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็มีสินค้าแล้วก็มีทำเลนะคะหรือว่ามีวัฒนธรรมรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะดังที่หลายท่านได้เห็นไหมคะว่าชุมชนนะคะมีทะเลที่สวยงามนั่นเองค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าจะได้กลับมาคึกคักและทำให้พี่น้องชาวใต้นะคะมีรอยยิ้มกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและสันติกันมากขึ้นและก็กล้าที่จะออกมาพูดคุยนะคะกับแขกบ้านแขกเมืองนักท่องเที่ยวเพื่อความสงบสุขและเขาก็กล้าที่จะเรียกว่าพูดคุยเปิดอกนะคะว่าปัญหาอะไรเหล่านี้อยากจะให้เนื้อใต้ออกตกหรือคนไทยด้วยกันเองมาช่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับเรื่องของความมั่นคงนะคะก็มีตัวบทกฎหมายนี่แหละนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินนะคะพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นะเรื่องนี้ก็มีส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ความเป็นอยู่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีความสงบอีกครั้งนะที่ทางรัฐบาลนั้นได้มาเติมเต็มช่วยแก้ไขปัญหาค่ะมาฟังกันสักนิดนึงช่วงท้ายก่อนจะหมดเวลานะคะสำหรับพรกฉุกเฉินนะคะการขยายเวลาโดยมีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินฟังและก็ครม.นี่นะคะจับมือกันค่ะแล้วก็มีมติทยอยต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้คนในพื้นที่นะคะได้เห็นว่ารัฐบาลแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่นะคะทำไมล่ะคะทำไมเขาถึงมีมติทยอยต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รอบล่าสุดนี่คือต่อคราวละ3เดือนนะคะเพื่อคงมาตรการรักษาความปลอดภัยในจุดที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเองค่ะซึ่งจะยังคงมีพรกฉุกเฉินตรงนี้นะคะไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยในจุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแต่อย่างไรก็ตามคือมีนโยบายปรับลดพื้นที่ลงตามสถานการณ์จริงด้วยเรามาร่วมกันนะคะอะไรที่ขัดแย้งกันคนไทยด้วยกันค่ะต้องใช้ชีวิตอย่างสันติและความสงบสุขนะคะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและกับรายการใต้สันติสุขทางสวทขอนแก่นกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการนะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกท่านค่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์และก็มาช่วยกันซื้อของนะคะหรือว่าจะเป็นสื่อโซเชียลก็ได้นะคะอุดหนุนสินค้าที่หลากหลายของพี่น้องชาวใต้ด้วยกันค่ะสำหรับรายการมีคุณภาพแบบนี้ภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ.อาจารย์มังคณีสัปดาห์นี้ดิฉันลาทุกท่านไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
2: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

0: นา
1: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน
2: ี่แกท่องอะไรอ่ะ
1: ก็ท่องยุทธศาสตร์ใจเข้าถึงพัฒนาไงซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะ
2: อ๋อก็นึกว่าอะไรมานี่ฉันจะเล่าให้ฟังซึ่งหลักเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจงานที่ปฏิบัติแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องส่วนเข้าถึงก็คือเข้าถึงทุกพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนและพัฒนาก็คือพัฒนาในทุกๆด้านควบคู่กันไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
1: อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องท่องแล้วสิ
2: การนำหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชัย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัชพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ รวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี้เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนจริงๆเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีก

0: ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
1: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
2: ถ้าในกรณีถ้ามีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันทน์ที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
1: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
4: ก็มีการทบทวนแผน

0: ่องการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
1: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์อุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงรมนต์อุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิด

0: นภูเขาเป็นที่ราบสูงกว้างขวางมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตการที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จนั้นจะต้องยับยั้งไม่ให้ประชาชนบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความอยู่ดีกินดีส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลป้องกันมิให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆขึ้นไปล่าสัตว์ป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AMความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569แรม12ค่ําเดือน10ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว 5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ 6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า 7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: ใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตร่ตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสกเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาเราก็ได้ทำเวทยันตประสาของท้าวสักกะเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านก็คือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขอเชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะพำนักอยู่ณป่าเพสกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสุงสุมาคิรีนครในแคว้นภคะในที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่า เป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้าเธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่หกเธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเล็งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเล็งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่น้อยเป็นคนว่ายากข้อที่สิบเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยาก แม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่เราไม่เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่เราไม่เป็นผู้ว่ายากเมื่อท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนบ้าง่ายเป็นอย่างไรคือหนึ่งภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่หกเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่แปดเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ข้อที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่เก้าเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบเมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบเอ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สิบสองเธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่าน ไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่13เธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่14เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่15เธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่16เธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสลัดคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าก็เราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา

รู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละต่อภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็เท่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเพราะถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่ปรักปรำโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏต่อภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอหรอกก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รัก

0: เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตระหนี่ไซ้เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตระหนี่ละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าเพราะบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเธอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดอื่นได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็จะพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลนั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเทียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเพื่อนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ปู่โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วฉะนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือเวลาเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงเท่านั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธเท่านั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกดังนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติ และปราโมทย์โดยแท้ข้อหนึ่งมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงตอนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้จึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เพราะอื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงตนนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอฉะนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาประณีจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตระหนี่จริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีตระหนี่ผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาดังนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้าง ดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดคืนได้ง่ายดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์แท้ผู้มีอยู่ทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัวเมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราหนอเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามนั้นเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้นนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุด ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายจงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรามารดาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าตอนนั้นก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดากำลังเอิบอิ่มเพียบพร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ชนิดในสวนดอกบัวขาวล้วนสาวเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วนี้เถิด ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งลงบนอาสนะที่ปูไว้แล้วส่วนเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะรับโดยดุษฎีภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและเท้าเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวท่านใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสวรรค์ และพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมาภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยทำเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้สวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยก็ปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิครมารดาในบุปผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นขณะนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมกขลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตัณหาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
1: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
6: นายรภิพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and Green Energy Envisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
7: นายอิสริยะไพรีภายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
8: นายวิบูลแวววันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกรมสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะคะหลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทําหน้าที่วันแรกค่ะสําหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 8191กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่
0: นะคะหลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ
0: คะ
1: ในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะ
0: คะ
1: ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐ ภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาคกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยนึงที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ย แต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วันมันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งแกนการได้รับการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตาม

0: ความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทําให้สามารถที่จะนําข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดําเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจํานวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สํานักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยํายิ่งขึ้นเมื่อสํานักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กําหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากพังภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะ
0: คะ
1: สำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสต้านะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่ะที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้อนจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะ
0: คะ
1: สำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลบอร์ดแคร็กก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวแม่กลองด้วยนะ
1: คะ
0: ใครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอ
1: ัน
0: นี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของกาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนา
1: ะ
0: สมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่เอามาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันค่ะแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่น เร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็

0: ำแหน่งแต่งตั้งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: น้ำดื่ม
1: ค่ะ
0: ขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหมือนที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมอ่ะมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มอ่ะแต่ว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสวมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่
0: ะ
1: ทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ 6:28 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีค้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ก็ได้แล้ว
5: ผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะกดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแหละครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธี และสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชั่นประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวรรณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ 94 ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทําความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2 ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยและเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับต ั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับแล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี510ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือน ร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไรกันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power By เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอัมลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนท์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะ AM 819 891 KHz นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
2: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุสังวาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
1: คุณสมพานนะคะเกศแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิษนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเสียงจะได้ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชันชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสเจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
2: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะและท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
2: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง52เหรียญด้วยกันนะคะ
1: ดีใจด้วยค่ะ
2: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมา าชื่นชมทัพนักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ 6:58 ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระบาดในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหาร